0: what Marty has been discussing with you and what you have been sharing with Marty. Part two are some new concepts and some brief practice. Part three is when we evaluate what you brought from your students. And the last part is just wrapping up and seeing what we can do with our classrooms. Let's get on with the show. So, part one, let's review. With the person sitting next to you or behind you, with your partner, I would like you to think about the past three sessions with Marty. What are some things that you've learned that you have not learned before? Some new insights about multiliteracies in English language teaching, both as a teacher in your classrooms and as a participant here during the series. So I'll give you about 2 minutes to think and talk with each other.
1: ค่ะอาจารย์เชก็อยากให้อาจารย์นะคะลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะที่นั่งด้วยกันนะคะว่าลองคิดย้อนไปเมื่อ3เซสชั่นที่ผ่านมาที่อาจารย์มาร์จี้นะคะเป็นวิทยากรว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะจากในหัวข้อ Multiliteracies บ้างนะคะค่ะสัก2นาทีค่ะอาจารย์

0: like a social network, Facebook or email, like to be a tool to develop our students' English to communicate in the real world. For example, the language that they use in email or Facebook totally different in the textbook. They have to learn some new vocabulary. And moreover, I think the environment around the world or the circumstance that happen in the real world affect how we teach and how we learn English. So let them open that world. I think that's my idea. Thank you.
1: Thank you, Ajahn. I think that's another very good point, bringing up the example of social media and how it's everywhere. Even us teachers use it, right, to communicate. And even DLF has a Facebook page. And you did bring up a good point in how the language is different. And actually, our students already know how to use that language. Even in Thai, there's translations of how to Facebook or tweet or SMS. And I think that's already evident, or it shows how the language is already changing and how we can use that to adapt to our language teaching. So thank you for that. How about in Narathiwat?
2: Hello, good morning.
1: Hello. Good morning.
2: Yes, for me, the new thing that I have learned is multiliteracy, the word multiliteracy, because in the past, I think when we know how to use technology, it's just the skill. But from the seminar, we have to change our view that know how to use the technology wisely. It's going to be like you are have knowledge about that. You are literated. And also critical reading. We have to teach our students to think further. Further than something that they have read, or maybe just have teach them in the class. Yes, that's all. Thank you.
1: Yes, thank you. Very much so. Two very good points. With the technology comes the wisdom to use that technology, right? It's in front of us, but there's so much in front of us. How can we learn as teachers to use it wisely, and therefore also teach our students to use it wisely and not just accept everything? And that ties into what you said, Ajahn, about critical reading, because critical reading is involved with everything, not just with text that is written, but text on the computer, text that we listen to, text like a poster or a picture, any kind of text. We have to critically read and see whether the message is true or the message is right for us. So I think a lot of that is very, yes, important in the classroom.
3: ท่านอาจารย์แต่ละท่านนะคะที่ทางกรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนี่ก็ได้สรุปนะคะประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถย่อโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยนะคะควรจะยอมรับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนำเข้ามานะคะนอกห้องเรียนนำเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะในบทเรียนในหนังสือเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือว่าคุณครูนอกจากนั้นแล้วคุณครูควรจะยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ครูผู้สอนเสมอไปนะคะครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้นักเรียนนี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ครูก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครูต้องสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารนะคะหรือว่ารับสารนะคะจากโลกภายนอกได้อย่างมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเรานะคะมีผลต่อการเรียนการสอนเนี่ยมีผลนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบตัวนะคะรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นอีกประการนึงก็คือว่าภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความทันสมัยในเทคโนโลยีนะคะ

0: ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูก็ต้องชี้แนะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะทางท่านอาจารย์อัศวรีเนี่ยที่นราธิวาสก็บอกว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ว่าเป็นทักษะการใช้แต่ต้องมี wisdom นะคะต้องรู้จักการใช้อย่างฉลาดนะคะว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้สิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง critical thinking critical reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรวมเรียกได้ว่าเป็น critical learning การเรียนรู้อย่างรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ไม่ว่า text นั้นจะมาจากการฟังการพูดการเขียนการอ่านอ่านจากในหนังสือหรืออ่านจากสื่อ เว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เฉลียวศรีก็จะมีประเด็นที่จะสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์เฉลียวศรีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ อย่างที่อาจารย์นราพรได้มาบอกว่าพวกเราสรุปกันลักษณะนี้ก็ยังคิดว่าคลุมครอบคลุมพอสมควรแต่อยากจะให้นึกถึงที่อาจารย์มาร์ตี้ท่านให้คำจำกัดความเรื่องของ multi literacy ค่อนข้างจะกระชับคือเราต้องคิดว่าในฐานะครูจะทำยังไงให้เด็ก understand the world read the world ซึ่งเราได้คุยกันว่าหลักสูตรแกนกลางของเราค่อนข้างจะ ambitious ก็จริงๆคือครอบคลุมไปทั้งหมดเราอาจจะพูดถึงประเด็นเทคโนโลยีค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนขณะนี้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามองลึกๆว่าเราจับตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญแต่เอาปัจจัยอีกหรือองค์ประกอบอีก 3-4 อย่างของ5สมรรถนะนะคะคือ5 competencies คือเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของlife skill คือทักษะชีวิตเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของ critical thinking แล้วก็จะพบว่าจากจุดที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะเราจะต้องสามารถในฐานะครูเราก็จะเลือกเอา text ที่น่าจะช่วยให้เด็กของเราได้เกิดปัญญาใน 3-4 ด้านหรือ5ด้านที่เราพูดถึงนะคะก็อยากฝากว่าเราอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ในรายละเอียดที่เราใช้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่เวลาระวังแผนนะคะเรามองดูว่าเทคส์นี้มันน่าจะโฟกัสที่อะไรแล้วก็จะเน้นจุดนี้เพื่อให้เด็กไม่หลงลืมคิดว่ามีแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ
2: Thank you both, Ajahn. Now for the next slide. It's a little bit more into multi-literacies, but a few concepts that I'm sure Dr. Marty and you have already seen, and some might be new. So for the next minute or so, I'd like you to just pick one of these terms and talk with your partner and be able to discuss this term.And then you can share what you've discussed about this term. If it's not here, maybe you want to add another term. Because these are very related to multi-literacies in teaching and learning. So I'll give you about a minute and a half to pick a term and discuss it, and then share it with everybody.
0: ค่ะ จาก สไลด์ นี้ นะคะ ก็ เป็น สรุปประเด็นนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้ได้เคยนำเสนอไว้นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าให้เราลองคุยกับคุยกันเองนะคะดิสคัสโดยดึงมาบางประเด็นนะคะแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะค่ะเชนค่ะ
2: And also if you're not sure what it may mean you can discuss that too you don't have to know what's there you can just be really curious about it and start asking questions about the term because maybe you saw it it looks familiarOr maybe it looks interesting to you. You could talk about that too.
0: ค่ะหรือว่าอาจารย์เชบอกหรือว่าถ้าประเด็นไหนที่อาจารย์term ไหนในนี้นะคะบนสไลด์นี้ที่อาจารย์คิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรก็อาจจะลองเอามาคุยกันก็ได้ว่าคิดว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ
2: It's much better on the slide than on the paper.

0: ิ่งที่ประเด็นที่เราต้องการนะคะท็อปิกที่เราต้องการแล้วก็มาถึง overt instruction นะคะก็คืออีกคำหนึ่งก็คือ conceptualizing นะคะก็คือการที่ครูเนี่ยเน้นประเด็นโฟกัสประเด็นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตามหรือว่าตอบได้นะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาถึง critical framing ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชก็บอกอีกเทอมนึงก็เรียกว่า analyzing นะคะก็คือว่าให้มองในภาพกว้างขึ้นนะคะเมื่อเขารู้แล้วว่า topicประเด็นคืออะไรเนี่ยเขาก็ลองมองในภาพกว้างขึ้นว่าในเป็น social context เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มาถึง transformed practice เขาก็ต้องฝึกละฝึกการใช้ภาษานะคะโดยฝึกใช้จริงนะคะแล้วก็อาจจะใช้อาจารย์เชบอกว่าอาจจะนักเรียนนี่อาจจะใช้ภาษาสร้างภาษาคือนำภาษามาใช้ได้เอง apply นะคะ apply what they have learned นะคะinto the actual use นะคะคือใช้จริงค่ะนำภาษามาใช้จริงก็เป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็คือเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ทราบกันอยู่แล้วทั้ง warm up ทั้ง conceptualizing นะคะลงไปจนถึง analyze แล้วก็apply นะคะซึ่งตรงนี้เพียงแต่ว่าเป็นเทอมใหม่เท่านั้นเองนะคะเราก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่คิดว่าคงเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะค่ะ
1: Thank you What how about in Hua Hin are there a term that you would like to discuss briefly or share any questions from the slide
2: I'm not sure about that, but I think that cultural lens is quite interesting for us. I think that
1: okay.
2: we should learn not only language, but culture is also important because sometimes we don't understand or we misunderstand each other. Even we speak the same language, but because different culture, so we misunderstand each other. So I think you should get like a cultural lens, open-minded or something like that.
1: Definitely, definitely. You said it correctly. I mean, There are many ways to interpret cultural lens, but lens as in not just lens like glasses, that's more like a symbol, but lens as in the way we see things, the way we understand things. We have to see things with a critical lens, or in this case, the cultural lens. Because as you said, Ajahn, you know, there are many different cultures in this world, and we have to get along somehow.Right? And we have to be able to understand each other. And a lot of that is through language, not just spoken language, visual language, audio language, body language, right? It's everywhere. And a lot of times, there are misunderstandings. And so showing students how to view things with a cultural lens, being able to be open and understand other cultures,and how to deal with it when there is a misunderstanding is very important in literacy-based instruction, as well as living our life generally.
0: ค่ะประเด็นที่ท่านจันวารีจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้ยกขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับ multi-literacy เหมือนกันนะคะคือเรื่องในประเด็นด้าน culture นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะ culture เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่นี้ lens เนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าหมายถึง the way we see things นะคะคือเรามองอย่างไรนะคะวิธีการที่เรามองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปนะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปิดใจรับนะคะค่ะ
1: Thank you. And last but not least, Bangkok, here. What term which is intriguing or that you would like to discuss that you know a little bit about? Anyone? Ajahn? Hiramon.
3: I quite interesting about inquiry focus because my school let my student to answer some question about ASEAN, but just let student to find some direct website. So student got

0: ได้กล่าวถึง quality focus นะคะอาจารย์ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทักษะการเรียนรู้เพื่อที่เขานำไปใช้ได้ตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะเรียนจบไปแล้วก็ตามค่ะ
1: Thank you so this is a question overall that I'm going to put up here but of course you can I hope you try to keepall the time when we're teaching. This idea of a critical lens. Why do our students need to have a critical lens? Okay, so this is, I put down 2 minutes, but really it's just something to think about all the time. So I hope that we'll think about throughout this session, every session that we'll have. Why do students need a critical lens? So we're going to have a brief exerciseAnd we're going to watch 2 videos with this exercise. They're both very short. So while Kunsiridat is setting up the videos, I would like you to look at handout 1 and familiarize yourself. Get to know handout 1 briefly. And as you can see there, it's just a note-taking sheet. Note-taking and activating critical thinking.So we can show maybe briefly handout 1 and then we'll play the videos. We'll show handout 1 first so people in the TV audience can see exactly what this handout looks like and they can copy it in their own paper. Okay. All right, there it is.So as you can see on the screen, it's just a very simple sheet with 2 charts, note-taking, right? What's going on in the video? So this is something you could do with your students, right? What's happening right now? And then what is the deeper message? So this is something you might have to explain to the students. What is the advertisement really trying to tell you? Or what is the video really trying to tell you, right? So from surface, what's happening to what's really happening? What are they really telling you? And then the third one is, why is this important to know? So these are some steps from literacy-based instruction. I just skipped the warm-up part, right? The warm-up, we could have talked about students about advertisements, right? But this part, we have the overt instruction,And then we have the critical framing, the deeper message. And then why is this important? That's the application, right? Trying to explain that everything's connected. So that's 2 videos that are very short. And again, this will be a very brief exercise. And then the bottom part, if we scroll down, or actually show up,The bottom part is the critical thinking portion, just more activation of the critical lens. There it is again, the word, the critical lens. Just explain what you would do to make people more aware of the issue. So it's us asking students what they would do, okay, if we want people to be more aware of this issue. And you will find out about the issue when you watch the video.
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มีแฮนด์เอาท์นะคะโน้ตเทคกิ้งนะคะมีวิดีโออยู่2 คลิปด้วยกันนะคะคำถามก็คือให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะแต่ละคลิปแล้วก็ตอบว่า what is happening นะคะที่เห็นภาพที่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดละต้องวิเคราะห์ว่า what is the deeper message นะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่ออะไรในวิดีโอนั้นจากภาพที่เห็นนะคะต้องคิดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็คำถามที่3คือ why is it important to know นะคะ in today's world นะคะคือก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น apply นะคะว่าในโลกปัจจุบันทำไมถึงจะต้องมีความสำคัญนะคะที่วิดีโอนี้สื่อมานะคะแล้วก็หลังจากนั้น2 คลิปแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะในท้ายหน้านะคะก็บอกว่าให้อธิบายว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาให้คนทั้งหลายเนี่ย aware นะคะกับประเด็นที่นำเสนอนะคะค่ะ
1: Thank you
0: ก็เดี๋ยวชมวิดีโอเลยนะคะ2 clips
1: two clips.
0: Okay. ค่ะก็ทั้งสายทั้ง

0: Did everyone see the writing? Clear? Okay. So I'll give you a few minutes, like 2 minutes, to talk, work with each other on the sheet.
1: ค่ะอาจารย์ก็ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ลองคุยกันแล้วก็ตอบคำถามใน Hangout นะคะ

0: ใช้นะคะกับนักเรียนของอาจารย์ได้นะคะให้เขาลองทำวิดีโอดูค่ะแล้วก็โพสต์ขึ้น YouTube
1: Thank you. So, just a follow-up question. In what ways was this current activity that you just did and that you can do with your students, in what way was this multi-literacy, the approach? Let's think about that. So, maybe we could talk with each other or just shout out an answer from any site, Bangkok, Hua Hin, or Narathiwat. How is this adopting a multi-literacy approach?
0: ค่ะอาจารย์เชก็ถามว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ลองกลับไปดูว่ามันอยู่ในประเด็น multi-literacy ตรงไหนค่ะอาจารย์จะตอบเลยก็ได้นะคะ

0: we will show in the visualizer both of the advertisements. One is this casting call. This is from the computer, so we can scroll down and show. Maybe we can also make it larger. Some parts we can make larger so we can see the writing, the vocabulary that they're using. I thought this was great. It was great. And the second one with the actors, right? And while we're looking at this on the screen or in your handout, let's provide some feedback to Ajahn Sowana's students. These are two different students, right? Yeah, let's give feedback to both of her students. Let's look at some of the qualities of this. What are some things that you would like to highlight and comment on? With language, with content, with design, anything. Let's see. I can give you about a minute to look at it more closely and what kind of comment. And thinking about the critical lens, thinking about the terminology and the ideas about multiliteracies. All right, so from any of the studios, any of the sites, who would like to share a comment or a question for Ajahn Sowana? Maybe you did something like this with your class before, or you plan to do it. And also, these are M4, M5? Matayom 4 students. So maybe you have students the same grade or younger, and you want to ask, how would you do this if you had younger students? Yeah, this is great with the pictures that they picked also. It's interesting they picked cartoon characters and not people, pictures of their friends, you know, that they Photoshop. That also would be a little different. So would anyone here like to comment or ask a question to Ajahn Sowana? Oh, here's another one. Can we show the other one on the visualizer? We can give it to Kunti. Wow. For Tron. Mm-hmm. Mm. So this is definitely the transformed practice, right? They're applying what Ajahn Sowana was helping them with or guiding them with, really. And then it was on their own. And they were, was this an individual practice or, okay. Well, that's great. That's even more, the creative freedom, right? To just pick anything you want. And most of them picked movies and... That's also showing the interest of students, right? The student choice, that they're picking something that they like, which is something we've been talking about throughout all of our series, right? The idea of students' interests, taking that into consideration in our lessons, keeping it open. So while we're quietly looking at this, I hope that your minds are moving. Because we'll be looking at more teachers' works, students' work. But we're going to revisit this and think about assessment, okay? Because that is also in your packet. If you were to grade this or give a score, not really a score, but give some sort of feedback to your students other than, great job, but something more, maybe like advice for improvement or... This is something that's great and something that they can take with them so they can develop their language and their thinking, right? So we'll be think about assessment. So don't forget about this yet, right? How would we assess this or evaluate this for our students? Ajahn Sowana, can I ask you, how did you assess the students' work?
1: First one, I checked the accuracy of the word using. And then creative thinking, the idea.
0: Okay. Yes. So accuracy of the language use, yes. Creativity, okay. Yes. Two main things.
1: Yes, two main things.
0: Okay. Yeah. All right. Thank you. So we'll keep that in mind. We'll write those words in our minds or on your. I don't have a piece of paper with me, but we'll take those notes. So these are key words: accuracy, creativity. Okay. Those are some things we can keep in mind for assessment, which we'll do in the next 20 minutes. Right. Okay.
2: Yeah. ก็จากงานที่อาจารย์สุวรรณานะคะจากเรียนศูนย์กุหลาบนะคะนำมานะคะ3แผ่นนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็น adjective ที่ describe people นะคะแล้วก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยทำงานนะคะก็นักเรียนก็ทำเป็นว่ารับสมัครงานนะคะซึ่งก็มีทั้งรับสมัครงานของบริษัทโคคาโคล่ารับสมัครนักแสดงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกอันนี้คือ transform practice นะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยนำมาใช้นะคะประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ให้เป็นงานของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งประเด็นสำคัญคือว่าอันนี้เป็นงานเดี่ยวของนักเรียนซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะทำได้ตามความสนใจบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับดาราบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆก็จะรับสมัครงานในบริษัทธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินผลอาจารย์สุวรรณาก็ได้กรุณาอธิบายว่าอาจารย์เนี่ยก็มี2ประเด็นนะคะที่เช็คก็คือเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วก็เรื่อง creativity นะคะตรงนี้อาจารย์เชก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงการประเมินผลอีกทีนึงตรงนี้อาจารย์ก็โน้ตไว้ก่อนนะคะว่ามี2ประเด็นนะคะแล้วนะคะเรื่อง accuracy กับ creativity ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเอง

0: ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
1: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือยกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเนาะ

วัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้ศิลปะการอ่านออกเสียงนะคะคุณครูอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการอ่านออกเสียงทำไมจึงต้องมีศิลปะด้วยอันนี้ไม่ใช่ศิลปะแบบวาดภาพนะคะแต่เป็นศิลปะที่นำมาจากบทอ่านแต่ละบทว่าในบทอ่านแต่ละบทนั้นถ้าเราอ่านอย่างธรรมดามันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณครูผู้สอนเราได้ลองคิดวิเคราะห์สักนิดนึงว่าเอ๊ะบทอ่านเหล่านี้เราจะแทรกอะไรเข้าไปได้ไหมเช่นใส่ทำนองสนอเข้าไปให้เพราะๆอ่านตีบทหรือใส่ทำนองเพลงเข้าไปนะตีท่ารำเต้นร้องรำทำเพลงไปเท่านี้มันก็เป็นศิลปะของการอ่านออกเสียงแล้วค่ะคุณครูเชิญติดตามต่อไปนะคะว่าศิลปะการอ่านออกเสียงนั้นเป็นอย่างไรค่ะคุณครูค่ะเรามาดูความหมายของการอ่านออกเสียงก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงที่มีศิลปะนั้นมันคืออะไรค่ะคือการอ่านที่เปล่งเสียงออกมาดังๆให้ถูกอักขรวิธีด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกต์และข้อสำคัญก็คือต้องมีท่วงทำนองที่ถูกต้องตามลักษณะของคำประพันธ์แต่ละชนิด

นะไม่ว่าจะเป็นโครงชั้นกาบกรร่ายแล้วต้องมีความไพเราะทำไมต้องมีความไพเราะเพื่อทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์คล้อยตามอันนี้สำคัญมากทำอย่างไรจะให้ผู้ฟังหัวเราะทำอย่างไรจะให้ผู้ฟังร้องไห้ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้ฟังเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรานำเสนอไปคุณครูคงจำได้นะคะสมัยที่คุณครูเรียนครูจำได้ไหมคะบทนึงที่บอกว่าสูงระหงทรงเพลียวเรียวรูดงามระไม้คล้ายอูดกะหลาป่านะคะประสบการณ์เดิมของคุณครูถ้าคุณครูเคยรู้จักอูดเคยเห็นภาพอูดบางท่านอาจจะเคยไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ได้รู้จักกับได้เห็นอูดนั่นแหละค่ะคุณครูก็จะนึกภาพออกว่าโอ้โหสูงระหงนี่สูงมากไม่มีเตี้ยระหงนะคะสูงระหงทรงเพรียวก็แสดงว่าไม่อ้วนเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะหลาป่าพิษหัวตลอดเท้าขาวแต่ตาแสดงว่าส่วนอื่นเป็นอย่างไรทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอตะปุ่มตะป่ำเห็นไหมคะนะเห็นไหมคะนะเคี้ยวก่งดังกงเขาดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอเหมือนขอสับช้างนะคะต้องจินตนาการค่ะหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันโอ้โหทั้งโตทั้งตันสั้นกลมเอ๊ะเป็นอย่างไรนะคะนะสองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียวโค้นเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มเห็นไหมคุณครูคิดดูนะบวบธรรมดาก็แย่แล้วนี่มันบวบต้มเสวยสลาถ้าเรารู้ความหมายว่าสลานี่คือหมากนะคะเสวยสลายาจุกตรงนี้ค่ะพระโอษฐ์องค์แล้วสรุปว่ามันน่าเชยน่าชมนางเทวีเห็นไหมคะจินตนาการของแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะนี่คือลีลาของการอ่านออกเสียงนะคะคุณครูเพื่อให้ทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์คล้อยตามแล้วเกิดจินตนาการค่ะนะคะทำอย่างไรจึงจะอ่านได้ไพเราะนะถ้าคุณครูสอนนักเรียนแบบอ่านแบบร้อยแก้วอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ดูนักเรียนของครูว่าพยัญชนะสระวรรณยุกต์เขาออกเสียงถูกต้องไหมแบ่งวรรคตอนถูกต้องไหมใส่อารมณ์ลีลาของเสียงหนักบ้างเบาบ้างมันก็อาจจะไม่ยากนักแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะอ่านข่าวอ่านเป็นผู้ประกาศอ่านบันเทิงอ่านเรื่องสั้นหรืออ่านนิทานก็ทำลีลาของเสียงไปนะคะทีนี้เนี่ยจะสรุปให้คุณครูทราบว่าเอาละค่ะทำอย่างไรจึงจะอ่านได้ไพเราะถ้าเป็นร้อยกรองคุณครูต้องรู้ฉันทะลักค่ะเห็นไหมคะในหนังสือเรียนประถมจะมีกาบยานีมันจะมีประเภทกลอนก่อนนะคะกลอนก็จะมีกลอน4นึกออกไหมคะกลอน6กลอน8กลอนสักวากลอนดอกสร้อยค่ะคุณครูจินตนาการไปนะคะกลอน4กลอน6กลอน8นะกลอนสักวากลอนดอกสร้อยจำได้ไหมคะกลอนสักวาก็ขึ้นด้วยสักวาลงท้ายด้วยเอ๋ยกลอนดอกสร้อยก็ขึ้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยแมวเอ๋ยแมวเมียวนึกออกไหมคะสักวาชมทานละหานหูอย่างเงี้ยค่ะนะคะต้องนึกระลึกไปว่าเราเคยเรียนรู้อะไรมานะคะอันนี้นะคะกาบค่ะกาบในหนังสือเรียนประถมจะมีกาบยานี11นะคะคุณครูต้องจินตนาการไปแล้วว่าเอ๊กาบยานี11เนี่ยเราเคยเรียนเรื่องอะไรนะคะกาบฉบัง16กาบสุรางคนาง28ที่เอามาให้นักเรียนได้เรียนค่ะนะคะมีกลอนแล้วมีกาบทำไมวิทยากรจึงพูดกลอนแล้วต่อด้วยกาบเพราะในหนังสือเรียนเนี่ยค่ะถ้าเป็นกลอน8แล้วต่อได้กาบยานี11ถ้าคุณครูไม่มีหลักดีๆเนี่ยนักเรียนจะอ่านสลับสับสนมากเลยค่ะนะคะจากกลอนมากาบทีนี้มาโครง4สุภาพในหนังสือเรียนประถมมีโครง4สุภาพไม่มากนักเพราะนะทางมาตรฐานการเรียนรู้อยากให้นักเรียนได้รู้จักกาบยานี11กับกลอนกลอน8นะคะค่อนข้างจะมากในหนังสือเรียนป.1 ป.2 ป.3 จะเป็นกลอน4กลอนสักวากลอนดอกสร้อยแต่พอขึ้นมาระดับป.4 ป.5 ป.6 จะเป็นกลอน8เป็นส่วนมากเพราะดูจากวรรณคดีค่ะ อย่างในวรรณคดีเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ป.3 นะคะชัยเชษฐ์ค่ะนะคะ
เจ้าชายน้อยกับธนูดอกไม้นี่ค่ะอันนี้เป็นกลอนบทละครที่มีคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปพอถึงชั้นประถมปีที่4ก็มีพระอภัยมณีนะคะตอนสุสครตามหาพระบิดานะคะมีลักษณะเป็นกลอน8แล้วถ้าคุณครูอยากจะใส่ทำนองให้ไพเราะก็ใช้ทำนองสังขาราที่เขาเอามาเชิดหุ่นกระบอกนะคะถ้าในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็มีกลอนบทละครเรื่องสังทองเมื่อนั้นบัดนั้นเนี่ยค่ะพอถึงป.6อันนี้ค่อนข้างจะยากสักนิดนึงมีกลอน8นะที่เราเอามาขับเสพาก็คือเรื่องขุนพังขุนแผนนะคะตอนกำเนิดพลายงามก็คือพลายงามตามหาพ่อเช่นเดียวกันค่ะและมีเรื่องรามเกียรติ์ที่เราจะเรียกว่ากลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์เพราะเอาไปใช้แสดงละครด้วยนี่ค่ะคุณครูคะสำคัญมากตัวคุณครูเองเนี่ยค่ะต้องทราบทั่วหลักโดยทั่วไปว่าฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิดนั้นเป็นอย่างไรยากไหมคะคุณครูไม่ยากเนาะทำได้นะคะเมื่อรู้ฉันทลักษณ์แล้วเนี่ยค่ะรู้อะไรอีกคะคุณครูต้องรักการแสดงออกนะคะการสอนเรื่องนี้เนี่ยนะมันต้องร้องต้องรำทำเพลงตลอดค่ะคุณครูคะนะคะต้องตีบทนะทำท่าทางประกอบนะรักคุณครูก็ต้องรู้ว่ารักคืออย่างนี้นะคะชี้ไม่ใช่เอาไปขณะที่สอนนะคะแต่ไม่ถึงว่าพอเริ่มที่จะสอนอ่านบทอ่านเหล่านี้ค่ะคุณครูต้องฝึกทำท่าทางด้วยค่ะนะพวกท่านทั้งหลายตัวเราอย่างนี้ค่ะคุณครูต้องฝึกนะคะมันก็ทำได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะรักการแสดงออกไม่ต้องอายค่ะนะคะในพระอภัยมณีเนี่ยสอนได้หลายอย่างค่ะนะคะสอนอ่านได้หลายอย่างพอนักเรียนเริ่มเรียนสูงขึ้นถึงหมู่ดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรนี่พระอภัยมณีใช่ไหมคะเต้นรำเข้าไปเลยถึงหมู่ดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรแทบแทบแทบอย่างเงี้ยค่ะมันฝึกได้ค่ะคุณครูค่ะต้องรักการแสดงออกนักเรียนจึงจะชอบการแสดงออกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะ1รู้ฉันทลักษณ์2รักการแสดงออกนะคะ3ต้องบอกอารมณ์ได้คือเมื่อเห็นบทอ่านปั๊บต้องรู้ว่าบทอ่านนี้มีท่วงทํานองเป็นอย่างไรเศร้าโศกเสียใจนะคะเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลต้องให้มีความรู้สึกว่าน้ำตามันจะไหลจริงๆค่ะบอกอ่านได้นะคะนะคะและเราต้องมีความชื่นชมท่วงทำนองต่างๆที่เราอ่านเพราะเมื่อเราเกิดความชื่นชมเราก็อยากจะไปแสวงหาความรู้จากที่ต่างๆไปอ่านบทอื่นๆซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือเรียนค่ะให้เด็กไปแสวงหาความรู้เพราะเรามีความชอบแล้วนี่นะอ่านนิทานเราก็อ่านได้ทำเสียงเล็กเสียงน้อยได้ลูกตาลหล่นดังตึ๊กอย่างเงี้ยค่ะนะเต่าคลานไปช้าๆแสดงอาการช้าคลานไปอย่างเงี้ยค่ะนะท่วงทำนองเนี่ยมันจะทำให้เขาเกิดความชื่นชมแล้วก็ไปหาอ่านหนังสือโดยทั่วไปเคยเห็นลูกศิษย์ของท่านอ่านการ์ตูนหรืออ่านหนังสืออื่นๆอ่านไปหัวเราะไปอ่านไปทำลีลาทำเสียงนะซึ่งแตกต่างกันไปเคยเห็นไหมคะแล้วคุณครูไปสังเกตดูนะคะเอาละค่ะต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำประพันธ์เป็นบทอ่านคำประพันธ์ชนิดต่างๆนะคะคุณครูดูตรงนี้นะคะเวลาคุณครูจะสอนนักเรียนคุณครูให้เขาดูในภาพรวมก่อนนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนี่คือบทสักวาขึ้นต้นด้วยสักวาลงท้ายขึ้นต้นในคำว่าสักวาลงท้ายด้วยเอ่ยอันนี้เป็นลักษณะของสักวานี่อยู่ในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็ให้คุณครูจะให้เด็กอ่านออกเสียงก่อนก็ได้หรือถ้าเด็กของคุณครูอ่านหนังสือค่อนข้างจะแตกแล้วคืออ่านเก่งแล้วก็ให้เขาดูในใจก็ได้ค่ะนะถ้าเขายังไม่ค่อยได้สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดเดิมบรเพชรต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมหมื่นหน้าระอาเอ่ยนะคะคุณครูดูที่อักขระกรนะคะการออกเสียงคำควบกล้ำเป็นอย่างไรจากนั้นนะคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง1ครั้ง
หรืออ่านไปให้เด็กอ่านตามก็แล้วแต่นักเรียนของคุณครูว่าเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะคุณครูฟังอาจารย์จีรณะอ่านนะคะนะเวลาคำไหนก็ตามที่มันเป็นอักษรสูงคำเป็นนะคะอักษรสูงคำเป็นเราทราบว่าเป็นเสียงจัตวาคุณครูพยายามโหนเสียงขึ้นนะคะนะนี่คือวิธีการอ่านต้องรู้วิธีการโหนเสียงการครั่นเสียงการถ่ายทอดอารมณ์นะอ่านช้าอ่านเร็วอ่านกระแทกกระทันนะคุณครูไปดูเนื้อหาได้จากในอีบุ๊กนะที่ทางวิทยากรทำไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มดูกันนะคะใส่ทำนองสนอเหมือนกลอน8เลยค่ะคุณครูบทสกวานี่เหมือนกลอน8 2บทเอามาต่อกันนะคะสักวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนโพจมานที่หวานหอมคุณครูคะพอถึงหัวหอมปั๊บหอหีบเป็นอักษรสูงใช่ไหมคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนี่คืออักษรสูงคำเป็นค่ะคุณครูเอาลิ้นแตะเพดานนะให้เสียงขึ้นนาสิกเสียงมันจะขึ้นค่ะที่หวานหอมกลิ่นประทีปเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมแม่ล้อลามยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มวรเพชรต้องเข็ดคมผู้ดีไพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยเวลาจบท่อเสียงลงไปค่ะคุณครูคะคุณครูสังเกตไหมคะเข็ดคมอารมณ์ใครฟังลมพวกนี้นะคะเป็นสระเสียงสั้นถูกไหมคะขออุมอขมคุณครูอย่ายืดเสียงนะคะดังดูดบรเพชรต้องเข็ดคมแบบนี้ไม่ได้ผิดค่ะนะคะต้องเข็ดคมลงไปให้ได้เพราะมันเป็นสระเสียงสั้นค่ะเนี่ยคุณครูสามารถเช็คนักเรียนตรวจสอบนักเรียนได้ว่าอ่านถูกหรือผิดเห็นไหมคะความเป็นอักขระทีนี้พอเด็กนักเรียนอ่านได้แล้วคราวนี้คุณครูแทรกทำนองเพลงเข้าไปค่ะเด็กจะได้สนุกเดี๋ยวอาจารย์นิณาจะเอาทำนองเอาเทพนมเนาะนะคะสักกวาหาให้หวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพดจะมานที่หวานหอมคุณครูทราบไหมคะว่ามันคล้ายอะไรลองคิดสิคล้ายอะไรคะเวลาไปเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะเราลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงพระทรงสีเห็นไหมคะคุณครูเอาไปร้องให้ถูกนะคะสักกวาหาให้หวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพจมานที่หวานหอมกลิ่นประทียบหาให้เปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมแม่ล่อลามหาให้ยามหยาบไม่อีกปราปลื้มดังดูดดื่มบรเพชรต้องเข็ดคมผู้ดีไพรหาให้ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยลองเอาไปฝึกเด็กดูนะคะนะคือจริงใส่นาคราชก็ได้ค่ะสักกวาหวานอื่นเอ่ยมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนโพจมานเอ่ยที่หวานหอมกลิ่นประทีปเปรียบดวงเอ่ยพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มเอ่ยด้วยลมคุณครูขาไม่ยากเลยค่ะเอ่ยเท่านี้เองค่ะคุณครูนะลองไปฝึกดูนะคะถ้ามีปัญหาอะไรถามจินตนาค่ะนะคะอ้าวคุณครูดูอันนี้กลอนดอกสร้อยแมวเอ้ยแมวเมียวก็ได้เด็กเอ้ยเด็กน้อยก็ได้นะคะอันนี้ลองเอากาเอ้ยกาดำมาให้คุณครูนะคะขึ้นเสียงสูงๆเวลาเราอ่านกลอนค่ะกาเอ้ยกาดำ
รู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเพื่อแพ้ไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อม

รักน่ารักน้ำใจกะไรน้ำการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยให้เด็กคิดเลยค่ะเห็นไหมรูปชั่วตัวดำแต่นิสัยดีมากค่ะควรจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะรักเพื่อนฝูงรักพวกพ้องรักลูกรักหลานอันนี้สอนได้ค่ะคุณครูค่ะครูใส่ทำนอง

เด็กประถมค่ะกางเอิงเอิงเอ่ยกาดำรู้จำรู้จักเอิงเอ่ยรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแพ้เอ่ยไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องเอิงเอ่ยร้องเรียกมาคุณครูเคยได้ยินนะคะพรำนองเพลงอย่างนี้มันไม่เกินไปค่ะคุณครูคะอ้าวล่ะค่ะนะอีกกลอน8ค่ะขุนช้างขุนแผนคุณครูเล่าเรื่องเดิมสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้มาได้อย่างไรนะคะนางวันทองมาอยู่กับขุนมาอยู่ขุนช้างขุนช้างไม่รู้ว่านางวันทองเนี่ยนะเริ่มตั้งท้องมากับตอนที่อยู่กับขุนแผนแล้วพอมาอยู่ปั๊บคลอดลูกออกมานะก็นึกว่าเป็นลูกของตัวเองแต่เอ๊ะโตขึ้นโตขึ้นหน้าตาไม่เหมือนตัวเองนะก็เลยโกรธแล้วก็คิดจะฆ่าพลายงามนางวันทองก็เลยจะส่งลูกเนี่ยไปอยู่กับยายทองประศรีที่กาญจนบุรีค่ะคุณครูเท้าความนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นตอนที่แม่กับลูกเขาจะจากกันนะคะคุณครูอ่านธรรมดาก่อนค่ะขึ้นเสียงสูงๆค่ะลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกอย่างนี้ค่ะนะคะขึ้นสูงๆเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่นึกออกไหมคะชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลในป.6ค่ะลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นรำอำลาด้วยอาลัยคุณครูให้สะอื้นหน่อยนะคะสะอื้นนี่คือการครั่นเสียงค่ะสะอื้นรำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตำทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่และขม้นกับไปดูแม่แม่ก็เห็นลูกน้อยลอยห่างแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลับวับวิญญาโอ้โอ้เปล่าตาต่างสะอื่นยืนตะลึงคิดดูนะเด็ก7-8ขวบยังไว้ผมจุกอยู่เลยแม่จะส่งไปอยู่กาญจนบุรีไปอยู่กับย่าทองประศรีไม่มีเครื่องบินไปไม่มีรถทัวร์ไปค่ะต้องเดินป่าไปนะความรักของแม่ที่มีต่อลูกมากมายขนาดไหนคุณครูต้องให้เด็กเกิดจินตนาการด้วยคุณครูขาเรื่องนี้ส่วนใหญ่เขาขับเสภากันค่ะคุณครูเอา9คำนี้ให้ได้นะคะเออเฮอเออไหมเออเฮอเออเออเฮอเออเฮอเออเอออย่าลืมนะคะเออเฮอเออเออเฮ้อเออเฮ้อเออเออได้ไหมคะคุณครูคะเออเฮ้อเออเออเฮ้อเออเฮ้อเออเอยนะคะแล้วเอา9คำนี้มารวมกันค่ะง่ายที่สุดคุณครูสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยลมออกมานะคะค่อยๆปล่อยนะคะเออง่ายสุดค่ะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยค่ะเห็นไหมคะ9คำค่ะเอาใหม่นะคะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆค่ะเออเออเออเออเออนี่เพิ่มลูกเล่นเข้าไปคุณครูต้องได้มากกว่านักเรียนนะคะ

ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นรำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตำทางมาอันนี้ลูกเล่นนะคะคุณครูเลี้ยวหลังยังเห็นแม่และคำเห็นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื่นยืนตะลึงคุณครูเอาไปแสดงละครสุดยอดเลยค่ะให้เด็กขับเสภาเองให้เด็กเป็นพลายงามตัวหนึ่งเป็นนางวันทองตัวหนึ่งเป็นขุนช้างตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคุณครูสนุกมากเลยลองเอาไปทดลองใช้ดูนะคะคุณครูคะถ้ามีปัญหาอย่างไรมาหาจินตนาค่ะอันนี้คุณครูไม่ต้องขึ้นเฮ้อแล้วนะคะถ้าคุณครูเจอบทนี้นะในตอนต้นนะที่ขุนช้างนะโกรธมากเลยนางวันทองเนี่ยนะคะไม่บอกว่าเป็นลูกของใครนะคะคุณครูขึ้นแบบให้รวดเร็วเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องนะคะนะฝ่ายคุณช้างมางจิตให้คิดแค้นเห็นไหมลูกคุณแผนมั่นคงไม่ทรงใส่เมื่อกระนั้น

กูคันดูไปก็กลับไปเหมือนพอไอ้ทองระพีอีแม่มันวันทองก็สองจิตช่างประดิษฐ์ชื่อลูกให้ถูกทีเรียกพ่อพลายคลายผัวอีตัวดีทุกราตรีตรึกตราจะฆ่าฟันเนี่ยคุณครูแทรกเข้าไปอย่างนี้ค่ะอารมณ์มันจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะคุณครูเศร้าหรือรุนแรงเทาะเสียงให้ดีนะคะคุณครูนะคะนี่กาบยานี11ค่ะคุณครูวรรคแรก5วรรคที่2 6นะคะ1บทมี2บาท2บรรทัดค่ะวรรคแรก5วรรคที่2 6เวลาอ่านกาบยานี11จะต่างจากอ่านกลอนค่ะอ่านกลอนเนี่ยวรรคแรกขึ้นเสียงสูงแต่อ่านกาบยานี11บรรทัดแรกคุณครูเสียงธรรมดาไปขึ้นเสียงสูงที่บาทที่2นะคะลองดูนะคะไม่อ่านธรรมดาให้คุณครูฟังแล้วนะคะคุณครูไปสอนเด็กเองนะคะสูดลมหายใจลึกๆค่ะคุณครูขานะแต่คุณครูต้องมีแนวเทียบอยู่ในใจของคุณครูว่าคุณครูจะจำบทไหนไว้เป็นหลักนะคะถ้าคุณครูมีบทหลักอยู่ในใจแล้วมันไม่หลงค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาเห็นไหมคะบาทที่2จะเสียงสูงจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบเห็นไหมคะสลับไปเรื่อยๆคุณครูใช้ทำนองสรพันเข้าไปเลยค่ะคุณครูก็นึกสรพันคืออะไรบทสวดมนต์ค่ะองค์ใดพระสัมพุทธอย่างนี้ค่ะง่ายมากเลยค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาเห็นไหมคะคุณครูใส่สรพันอีสานก็ได้ค่ะนะคะมาลาดวงดอกไม้นั่นแหละค่ะคุณครูทำได้หมดเลยค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจึงจะได้สินค้ามาลองไปสอนดูนะคะนะคะนี่ก็ได้ค่ะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสิงคนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยเห็นไหมคะหนาวบาทแรกธรรมดาบาทที่2เสียงสูงสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆผ่านนะคะกาบยานี11คุณครูคะในหนังสือเรียนตั้งแต่ชั้นป.5เป็นต้นไปทุกบทเขาจะเริ่มต้นด้วยกาบยานี11ค่ะไม่เชื่อคุณครูไปดูนะคะเพราะฉะนั้นในป.5 ป.4 ป.5 ป.6 เด็กควรจะอ่านกาบยานี11ได้นะทั้งอ่านธรรมดาอ่านทำนองสนอคุณครูแทรกทำนองเพลงเข้าไปหน่อยนะคะคุณครูจริงๆมันอ่านแบบโอเอวิหารใดก็ได้ค่ะกาบยานี11เนี่ยนะคะเอาละค่ะอันนี้สุรังคนาง28ค่ะ7วรรคละ4คำค่ะถ้าเด็กนักเรียนอ่านไม่เป็นคุณครูนะคะให้ขึ้นเสียงสูงที่วรรคที่4เท่านั้นค่ะเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชานะเจ้าถ้าแม้ไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเหยาะเย้าว่าเหงาว่าโง่อ่านแบบนี้ค่ะขึ้นเสียงสูงเฉพาะวรรคที่4นะคะคุณครูลองไปฝึกเด็กดูนะคะคราวนี้นะมาดูโครงสี่สุภาพสักนิดนึงค่ะคุณครูคะในโครงสี่สุภาพจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นกายอาตมาอย่างเงี้ยค่ะคุณครูอย่าอ่านว่ากายอาตมานานะคะนะคุณครูก็ให้มันมีดีลาหน่อยคำว่ายิ่งไซส์ไซส์เป็นเสียงตรีออกเสียงให้ได้นะคะความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งไซส์อย่าไปอ่านยิ่งไส้นะคะยิ่งไส้เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานาโจรจักเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาเห็นไหมคะนะคะนาคีมีผิดเพียงสุริโยเลื่อยบ่ทำเดโชแช่มช้าผิดน้อยยิ่งโยโซมา

งปองชูแต่หางเองปวดอ้างฤทธีนะกระแทกเสียงลงไปค่ะคุณครูถ้าเป็นอย่างเรื่องนี้นะคะในชั้นป.5คุณครูไม่ต้องอ่านทำนองสนอก็ได้ค่ะคุณครูก็เอ๊ะตอนนี้นะแม่พาพระสังมาอยู่ในป่าคุณครูอ่านตีบทเลยนะคะนะคะตีบทก็คืออ่านให้มีลีลาค่ะไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรกลัวแม่จะเสียใจเยี่ยมรอดนะเยี่ยมรอดก็ดูทั้งซ้ายขวามองซ้ายมองขวานะคะเยี่ยมรอดสอดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพันธ์ทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินนะพันผินรอบรับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีเอ๊แม่มาหรือยังนะจะหนีเข้าสังกำบังตนเมื่อไม่เห็นแม่แม่ยังไม่มาหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูเห็นไหมคะคุณครูอ่านตีบทได้หรืออย่างเรื่องนี้รามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบคุณครูอ่านตีบทเลยค่ะถ้าไม่อยากอ่านทำนองสนอตอนที่หนุมานต่อสู้กับมายาราบค่ะมายาราบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะดึงเอาหนาต้นตาล3ต้นมาพันเป็นคาถาแล้วก็บอกให้หนุมานนอนลงหนุมานเอ๊ะนะเราเป็นแขกมาเยี่ยมทำไมจะมาตีเราก่อนมายาราบก็บอกว่าไม่เป็นไรนะท่านนอนลงไปเลยเดี๋ยวเราจะตีท่านคือมายาราบกะฆ่าหนุมานเลยหนุมานก็เฮ้ยไม่เป็นไรไล่มนต์3ครั้งนะแล้วก็นอนลงค่ะนะคะนี่หนูดูมายาราบนะคะนะคุณครูอ่านตีบทให้ดีนะคะเท้ายันบ่าดันกระชากจุดก็หลุดขึ้นด้วยกำลังหารต้นตาลค่ะ3ต้นสูงเทียมคักขนานให้มันสูงจริงๆนะคะขุนมารบิดเป็นคทาธรเราร้องว่าเหวยไอ้ลิงป่ามึงอวดฤทธาว่าชาญสมรใครดีจะได้เห็นก่อนจงนอนลงให้กูตีเห็นไหมคะหนุมานก็เฮ้อสบายมากมาเลยนะคะตีเลยนะบัญญัติก็ตีลงไป3ครั้งหนุมานไม่ตายค่ะนะคะเพราะมีเวทมนต์ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกมายาราบว่าร้องว่าเฮ้ยเฮ้ยขุนมันรู้จักพระการหรือหาไม่เล่งนอนลงเถิดไอ้จันไรส่งกระบองมาให้กูตีแม้นมึงลักตัวกลัวตายจะถ่ายชีวิตยักษ์สีกราบลงที่ตีนของกูนี้จึงจะไว้ชีวีสุราเห็นไหมคะไม่ต้องอ่านทำนองสมุดไม่ต้องอ่านทำนองสนอก็ได้ค่ะอ่านตีบทลงไปให้มันแตกๆเท่านี้เองละคุณครูคะนะมันไม่ยากสำหรับศิลปะการอ่านแต่คุณครูต้องคิดก่อนว่าเราจะให้เด็กได้อะไรให้เด็กได้คิดอะไรเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนะรามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบเนี่ยเราก็สามารถสอนให้เด็กคิดได้ว่าเนี่ยการทำความดีคืออะไรคนที่ของที่ไม่ดีมันจะเป็นอย่างไรอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณครูขาวรรณคดีวรรณกรรมหรือบทอ่านทุกเรื่องที่ทางกระทรวงนำมาให้นักเรียนท่องเป็นบทอาขยานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางนั้นค่ะคุณครูขานะคะเพราะฉะนั้นคุณครูสอนให้เขาได้คิดตลอดเวลานะคะนะคะสอนให้เขาดึงเนื้อเรื่องจากในบทอ่านนะคะเอามาใช้กับตัวเองค่ะจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่คิดในสิ่งที่มันไม่ดีค่ะคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่าลืมนะคะอาจารย์บทอ่านทุกบทคุณครูขาบทอ่านทุกบทมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งสิ้นค่ะบทส่งท้ายอันนี้สำคัญมากคุณครูลองอ่านนะคะแล้วอันนี้คุณครูต้องคิดเองนะคะวันนี้ถามคุณครูไม่ได้ไปถามเด็กนะคะสีอะไรร่วมก่อให้เกิดพลังสีอะไรร้อนแดงจังส่องจ้าสีอะไรหอมประดังกลิ่นดอกสีอะไรอาชีพค้าเรียกค้าประเวณีนี่คุณครูต้องคิดค่ะเป็นโครงสีสุภาพที่ให้คุณครูคิดสีอะไรร่วมก่อให้เกิดพลังสามพยางคุณครูต้องผวนกลับมาถึงจะได้คำที่ต้องการสีอะไรร่วมก่อให้เกิดพลังสีมัคคาค่ะคุณครูผวนกลับมาสิคะสามัคคีสีอะไรร้อนแรงจังส่องจ้าสีสุแรงแสงสุรีค่ะคุณครูคะสีอะไรหอมประดังกลิ่นดอกดอกไม้ไทยหอมตอนกลางคืนค่ะสีระพาสารพีค่ะสีอะไรอาชีพค้าเรียกค้าประเวณีค่ะสี

เอโนโซเพนีค่ะคุณครูค่ะบทอ่านเหล่านี้เนี่ยคุณครูเอามาเล่นเป็นปริศนาคําทายได้หมดค่ะแต่อันนี้คุณครูไม่ต้องใช้กับเด็กนะคะนะคะคุณครูลองถามตัวเองดูถ้าคุณครูคิดว่าไปใช้กับเด็กได้คุณครูให้เด็กอ่านแล้วก็ทายได้ค่ะนะคะเห็นไหมคะการอ่านไม่ยากนะการอ่านทุกอย่างไม่ว่าจะอ่านร้อยแก้วอ่านร้อยกรองล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทั้งสิ้น1ทำให้มีความสุขนะคะ2นะคะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราได้อ่านนั้นเอามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะงั้นก็สำหรับวันนี้ถ้าคุณครูมีอะไรสงสัยอยากจะถามอาจารย์จีรนาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณครูค่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับและ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่า120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานํานิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนต์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: สวัสดีค่ะ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะในช่วงนี้นะคะคำว่าหน้าที่พลเมืองดูจะเป็นคำที่คุ้นหูกับคุณผู้ชมในหลายๆท่านนะคะและถ้าพูดถึงหน้าที่พลเมืองแล้วคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของหน้าที่สิทธิการเคารพกติกาความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราควรจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาวชนในประเทศของเรานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงเรื่องนี้โดยตรงนะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะในเบื้องตอนนี้รู้สึกว่าคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยหลายคนจะได้ยินแล้วก็คุ้นหูมากขึ้นแล้วแต่ว่าความหมายจริงๆของคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงในด้านใดบ้างคะอาจารย
1: ์ครับผมคิดว่าคงต้องเริ่มคุยจากคำว่าพลเมืองก่อนนะฮะพลเมืองก็คือสมาชิกของสังคมซึ่งตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่สังคมคาดหวังแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาแก่เด็กเยาวชนตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เรียนรู้ทั้งในการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้วก็ในวิถีชีวิตนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยเราก็จะพูดถึงวิชาความรู้ที่มีการสอนกันอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ทำให้เรื่องของคุณลักษณะพลเมืองนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเรียนการสอนครับ
0: แล้วความสำคัญของหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันมีความสำคัญต่อสังคมของเราเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ามันสำคัญแต่อยากให้อาจารย์ได้อธิบายความว่ามันสำคัญมากขนาดไหนในการที่เราจำเป็นจะต้องปลูกฝังให้กับเด็กเล็กๆของเราตั้งแต่ต้นค่ะ
1: ผมคิดว่าในระดับของโรงเรียนประถมมัธยมที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะการเรียนรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองได้เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในสังคมได้แล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้บทบาทหน้าที่ตัวเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของหน้าที่พลเมืองเป็นสิ่งซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเล็กๆนะฮะอนุบาลประถมมัธยมโดยที่แต่ระดับชั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเรามีการเรียนรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองอยู่ในวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นวิชาหลักในการสอนเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วก็ทั้งระบบโรงเรียนนะฮะสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเรื่องของการที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในการฟูมฟักพัฒนาความพลเมืองให้กับเด็กเยาวชนของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างในโรงเรียนอย่างตัวโรงเรียนที่แกรมอยู่เองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีการให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตั้ง คนเราจะเข้าใจคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยในส่วนของเราใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียนอะไรก็ตามแล้วสำหรับเด็กจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันสะท้อนได้จากวิธีการจัดกิจกรรมเรื่องของการเลือกตั้งนี้เท่านั้นหรือว่ามันควรจะมีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนจะสามารถจัดได
1: ้
0: เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะของการเป็นพลเมืองที่ดีค่ะอาจารย
1: ์หน้าที่พลเมืองเนี่ยอาจจะมีมิติในการมองอะไรอยู่4ด้านนะครับคือด้านที่เป็นความรู้ใช่ไหมครับด้านที่เป็นทักษะด้านที่เป็นคุณลักษณะและสุดท้ายก็เรื่องของการปฏิบัติจริงอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการเลือกตั้งในโรงเรียนอันนี้คือให้ได้ลองปฏิบัติจริงแต่จะปฏิบัติได้ก็ต้องมีความรู้ว่ากระบวนการเลือกตั้งคืออะไรสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับเห็นคุณค่าของการที่ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านกลไกบางอย่างที่เป็นข้อตกลงร่วมกันเราก็มีทักษะในการคิดตัดสินใจเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยลึกๆไปมันสะท้อนวิธีการที่คุณครูจะพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านอย่างน้อย4ด้านนะครับเด็กๆควรจะได้เรียนรู้ความรู้อย่างน้อย3เรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของกฎกติกากฎหมายในการอยู่ร่วมกันและสุดท้ายเรื่องของความหลากหลายของสังคมในมิติวัฒนธรรมพลเมืองเนี่ยคงจะเป็นพลเมืองซึ่งมองเห็นทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เคารพกันและกันอยู่ภายใต้กรอบกติกาที่เป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็รู้ว่าสังคมคาดหวังบทบาทอะไรจากตนมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องทำอันนี้คือส่วนที่เป็นความรู้ใช่ไหมครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องทักษะก็คือจะอยู่ในสังคมได้มีทักษะในการอยู่ร่วมกันทักษะในการสื่อสารยังเป็นมิตรถ้าเกิดจะมีความขัดแย้งมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งได้ใช่ไหมฮะถ้าต้องการที่จะลุกขึ้นมามีส่วนในการผลักดันให้สังคมดีขึ้นเปลี่ยนแปลงสังคมก็ต้องมีทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการคิดการตัดสินใจเพราะว่าในความเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายของความคิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่คนที่คิดต่างกันอยู่สังคมเดียวกันแล้วเนี่ยจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรซึ่งจะมีสุดท้ายได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของค่านิยมเรื่องของคุณลักษณะคือต้องเคารพในสิทธิผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วก็ตระหนักในบทบาทหน้าที่ตัวเองแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะเป็นส่วนที่ทำให้สังคมที่ตัวเองอยู่ได้ดีได้ เชื่อมั่นในพลังตัวเองว่าตัวเองสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้ผ่านบทบาทหน้าที่ที่สังคมมอบหมายมาแล้วก็มี3อย่างไม่พอต้องลงมือปฏิบัติทีนี้เวลาเราสอนนักเรียนเด็กเล็กๆประถมอะไรเงี้ยฮะเราจะเรียนรู้เราจะเรียนจากการปฏิบัติเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าโรงเรียนมีกระบวนการเลือกตั้งก็เพื่อจะให้เห็นว่านี่คือจำลองสังคมจริงๆเข้ามาในชั้นเรียนในโรงเรียนให้เห็นว่าในสังคมมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันทุกคนจะเป็นเด็กป.1 ถึง ป.6 มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะคิดตัดสินใจจะไปเลือกใครตัดสินใจเรื่องอะไรก็ต้องมีความรู้ข้อมูลเรื่องนั้นเพียงพอที่จะตัดสินใจได้นะครับแล้วก็พอเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอาจจะลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆ เขามีพื้นฐานความรู้จากการฟูมฟักในวัยเล็กมาแล้วใช่ไหมครับก็จะเริ่มเรียนเนื้อหาวิชามากขึ้นเช่นต้องเริ่มรู้จักกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวตัวเองกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมฮะกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็อาจจะจบที่เรื่องของกฎหมายการปกครองเบื้องต้นแต่พอมัธยมปลายเนี่ยจะต้องเรียนลึกซึ้งมากขึ้นเพราะเขาต้องรู้ว่านอกจากการเป็นพลเมืองในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วระบบกฎหมายสากลนี่เป็นอย่างไรเช่นเดียวกันครับตอนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองตอนเป็นเด็กจะเรียนผ่านวิถีชีวิตเบื้องต้นแต่พอมัธยมต้นเนี่ยจะต้องเรียนเป็นความรู้แล้วฮะต้องรู้เรื่องประชาธิปไตยคืออะไรหลักการคืออะไรแล้วก็เรื่องของระบอบในการปกครองคืออะไรแล้วพอถึงมัธยมปลายก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเขาจะรู้ว่านอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศอื่นมีการปกครองแบบไหนถ้าเขาจะไปเจอเพื่อนต่างวัฒนธรรมที่มาจากคนละบริบทของสังคมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายเรื่องวัฒนธรรมนะครับตอนเป็นเด็กเล็กก็จะเรียนเป็นเรื่องการแต่งกายประเพณีในการอยู่ร่วมกันรู้ว่าคนแต่ละภาคไม่เหมือนกันคนมาจากท้องถิ่นแตกต่างกันอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับพอถึงประถม6มัธยมจะเริ่มรู้จักเพื่อนบ้านใกล้ตัวเราในอาเซียนแล้วก็เริ่มไกลตัวมากขึ้นแล้วพอถึงมัธยมปลายก็จะรู้ความรู้เกี่ยววัฒนธรรมคืออะไรทำไมแต่ละสังคมต้องแตกต่างกันเพราะอะไรความรู้3เรื่องนะครับจะเอามาหลอมรวมกันเป็นความรู้พื้นฐานของความเป็นพลเมืองเพราะพลเมืองไม่ใช่เรื่องกับปกครองอย่างเดียวแต่พูดถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎกติกาที่ตกลงร่วมกันในสังคมมีความหลากหลายร่วมกันครับ
0: ค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรวมทั้งในช่วงระยะเวลาเร็วๆเนี้ยหลักสูตรของบ้านเราบรรจุสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว
1: อยู่แล้วฮะ
0: อยู่แล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเราอาจจะเรียกว่าอะไรมองข้ามไปหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราตื่นตัวที่จะต้องแบบไปดูซิว่าเขาเรียนเขาสอนกันยังไงซึ่งแต่ว่าตอนนี้ค่ะประเทศของเราก็เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของหน้าที่พลเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านนี้มานานเนี่ยค่ะถ้าโรงเรียนอยากที่จะส่งเสริมหรือว่าสร้างเสริมเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ให้เป็นคนที่รู้จักหน้าที่พลเมืองอาจารย์มีคำแนะนำอะไรสำหรับโรงเรียนที่เดิมตื่นตัวอยู่แล้วแต่อาจจะอยากให้ตื่นตัวมากขึ้นและทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
1: ผมเล่าสิ่งที่เป็นอยู่ในโรงเรียนตอนนี้ก่อนก็คือเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ผ่านกลุ่ม

0: สาระการเรียนรู้ที่ชื่อว่าสังคมศึกษานะครับ
1: ท
0: ีนี้ถ้าเป็นรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นคำนี้เพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีวิชานี้แต่จะเรียนแยกเป็นวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและก็ศีลธรรมแต่หลังปี2524นะครับมีการจัดชุดวิชาที่เอา4วิชาเนี่ยมาบูรณาการกันโดยที่เด็กประถมจะเรียนผ่านเป็นกลุ่มสาระบูรณาการที่เรียกว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มัธยมจะเรียนเป็นชุดวิชาสังคมศึกษานะครับมักจะมีคำถามจากผู้ใหญ่หลายคนว่าวิชาหน้าที่พลเมืองหายไปไหนคำตอบก็คือไม่ได้หายไปยังอยู่แล้วก็เป็นแกนสำคัญในการบูรณาการเพราะว่าหัวใจของสังคมศึกษาคือการเตรียมความพร้อมพลเมืองหน้าที่พลเมืองนี่เป็นแกนในการบูรณาการ1ใน5สาระที่เอามาบวกมาผสมผสานกันนะครับเราไม่สามารถสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิเพียวๆได้โดยที่ไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของชุมชนนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน้าที่พลเมืองต้องมีเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระใกล้เคียงเชื่อมโยงกันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันถ้าโรงเรียนสนใจเรื่องนี้และคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นผมคิดว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าตอนนี้สังคมมองหาผู้ที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนในระดับโรงเรียนเพื่อให้เรื่องของคุณลักษณะเหล่านี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะจัดเป็นกิจกรรมในหลายวิชาส่วนที่เป็นวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันว่าเราควรจะจัดเป็นลักษณะกิจกรรมบูรณาการที่คุณครูทุกวิชามีส่วนร่วมได้เพราะหน้าที่พลเมืองไม่ใช่เรื่องของครูสังคมศึกษาเท่านั้นนะครับคุณครูจะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์พละศึกษาทุกคนสอนเด็กให้เป็นพลเมืองทั้งสิ้นเช่นวิชาพละศึกษาเนี่ยจริงๆก็คือสอนให้รู้กฎกติกาในการเล่นกีฬาใช่ไหมฮะเคารพกฎกติกาวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยวิชาดนตรีศิลปะสอนเรื่องเกี่ยววัฒนธรรมความหลากหลายเพราะฉะนั้นครูทุกวิชานะครับจะมีส่วนในการเติมเต็มด้วยวิชาของตัวเองในการพัฒนาความพลเมืองได้โรงเรียนอาจจะจัดเป็นลักษณะของกิจกรรมเสริมที่เน้นพัฒนาคุณลักษณะทักษะอาจจะแยกย่อยกันไปตามระดับชั้นวัยนะครับเด็กเล็กอาจจะเน้นเรื่องของทักษะในการทำงานเป็นทีมในการอยู่ร่วมกันพอเด็กโตเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเสริมพลังเขาเห็นว่าเขาเป็นเด็กมัธยมเนี่ยแต่เขามีส่วนในการตัดสินใจในการคิดพัฒนาโรงเรียนเขาได้แล้วก็ให้โอกาสในการทำงานตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เขาจะเรียนรู้บทบาทหน้าที่รู้ภาวะการเป็นผู้นำผู้ตามเรื่องของการคิดวิเคราะห์รู้จักรับมือกับความคิดที่แตกต่างในการตัดสินใจแล้วก็ก้าวข้ามความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธี
1: ตอนนี้โรงเรียนเราขับเคลื่อนแล้วและในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะเนี่ยค่ะเสริมสร้างคุณลักษณะของเด็กเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์เรื่องของวิธีในการอยู่ร่วมกันในครอบครัววิธีในการอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นสิ่งที่เด็กเรียนและซึมซับตลอดเวลาเด็กเรียนสิทธิหน้าที่เสรีภาพความรับผิดชอบแต่ถ้าสังคมนอกห้องเรียนไม่เคารพสิทธิ์กันผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่ละเลยความรับผิดชอบเด็กๆก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปเชื่อมโยงกับโลกจริงได้แล้วก็ครอบครัวนี่เป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กที่สุดถ้าเด็กเรียนแล้วไปที่บ้านที่บ้านไม่ได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้เขามีส่วนร่วมที่บ้านไม่เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถที่จะมีพลังในการที่จะร่วมคิดตัดสินใจมีวุฒิภาวะแบบเด็กได้ไอ้ความเป็นพลเมืองที่พัฒนาในห้องเรียนก็เปล่าประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นหน้าที่พลเมืองไม่ควรจะถูกเป็นภาระของโรงเรียนหรือคุณครูเท่านั้นผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมเป็นผู้ที่สอนหน้าที่พลเมืองโดยอ้อมให้กับเด็กนะฮะ
1: อาจารย์คะในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่ามีวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือว่ามีวิธีการที่จะเสริมสร้างเด็กๆได้อย่างไรบ้างแล้วในส่วนของประเทศอื่นๆนะคะที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือว่าเขามีวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเป็นแนวคิดร่วมกันของทั้งโลกว่าเราต้องมีการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็เรื่องหน้าที่พลเมืองเป็นชุดประสบการณ์ที่ต้องจัดแก่ผู้เรียนแต่ว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีแนวทางในการจัดแตกต่างกันนะครับบางประเทศเด็กๆจะเรียน Civic Education ผ่านสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษานะครับเราก็จะแยกเป็นวิชาตอนมัธยมต้นและปลายหลายประเทศไม่ได้แยกเป็นวิชาแต่จัดขนานจนจบมัธยมปลายเลยนะครับแล้วก็บางประเทศไม่สอน Civic Education เป็นวิชาแต่จะเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดร่วมกับหลักสูตรนะครับในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์เนี่ยจัดเป็นโปรแกรมซึ่งคุณครูทุกคนต้องมีส่วนในการสอนโดยที่ตั้งชื่อว่าเป็นลักษณะของพลเมืองสิงคโปร์ในศตวรรษ21เป็นฐานะพลเมืองสิงคโปร์และพลเมืองโลกโยงกับทักษะศตวรรษ21นะครับบางประเทศเช่นญี่ปุ่นจะเน้นเป็นวิถีปฏิบัติค่อนข้างมากเด็กๆจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนหน้าที่พลเมืองแต่เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมหลากหลายวิธีการแต่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็ตัวแก่นหลักของการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองก็มีเหมือนกันคือทั้งเรื่องการเมืองการปกครองกฎหมายและก็เรื่องวัฒนธรรมแต่น้ำหนักในการจัดระดับประถมมัธยมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็ที่เป็นจุดร่วมอีกอย่างนึงคือเขาจะเน้นทั้ง ความเป็นพลเมืองถิ่นของประเทศและของโลกนะฮะอย่างบ้านเราตอนนี้กำลังตื่นตัวเรื่องอาเซียนใช่ไหมฮะจริงการทำงานเรื่องอาเซียนเรื่องพลเมืองก็คือเรื่องเดียวกันเพราะเราเตรียมพลเมืองรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนเพราะว่าหน้าที่พลเมืองทำให้เรารู้จักอัตลักษณ์ตัวเองและเคารพในอัตลักษณ์ที่หลากหลายของผู้อื่นแล้วก็ทำให้งานของคุณครูเนี่ยจริงจะเป็นคำใหม่ๆเข้ามาจริงๆคือเรื่องเดียวกันคือเป้าหมายในการพัฒนาเด็กเยาวชนของเราให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยสังคมโลก
1: วันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่น่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจแล้วค่ะอาจารย์สำหรับการที่จะสร้างเด็กสักคนหนึ่งให้เป็นคนที่ตระหนักว่าตัวเองมีหน้าที่หรือว่ามีความรับผิดชอบอะไรในสังคมที่จะสร้างตัวเองให้เป็นพลเมืองที่ดีได้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเกิดคุณครูในโรงเรียนนะคะช่วยกันคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันพี่ป้าน้าอาแล้วก็ขยายออกไปวงกว้างๆในวันข้างหน้าเมื่อเขาโตขึ้นนะคะก็จะช่วยสร้างสังคมของเราให้มีความสุขหรือไม่ต้องรอวันข้างหน้า คิดว่าวันนี้ที่เราช่วยเขาให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองก็จะทำให้ชีวิตรอบตัวเขาและตัวเขาเองก็มีความสุขด้วย นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะจากท่านอาจารย์อรรถพลซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้มายาวนานนะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะวันนี้เวลาของเราค่ะหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามนะคะสามารถส่งมาได้ที่ทาง Facebook ของทางรายการนะคะและสามารถรับชมรายการทุกตอนได้ทางเว็บไซต์ YouTube และแอปพลิเคชันค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะในช่วงห้องพักครูวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กันค่ะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์คงอยู่ในใจของทุกๆคนเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันของทุกๆท่านรวมทั้งเกี่ยวเนื่องไปถึงการงานอาชีพของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะคะพอพูดถึงการเรียนวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลายคนก็ต้องนึกถึงการทดลองเอ๊แล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีเฉพาะการทดลองแต่เพียงอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นๆด้วยนะคะวันนี้โชคดีมากค่ะที่เราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญของทางรายการนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอนและการสอนวิทยาศาสตร์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแอม
0: อาจารย์คะพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่ไรต้องนึกถึงการทดลองทำไมการเรียนวิทยาศาสตร์ถึงจะต้องมีการทดลองคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายการทดลองเด็กก็พอจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะคะ
1: ตอนก่อนที่ครูจะเรียนเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครูก็นึกถึงว่าครูวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเพราะเวลาตอนเราเรียนตอนเด็กๆแล้วก็ต้องทดลองแต่เราทดลองหลังที่เราเรียนสาระแล้วนะคือทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าสาระนั้นถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทดลองก็อยากจะบอกว่าทางของความรู้เนี่ยจริงๆมันได้4ทางใหญ่ๆนะทางที่1เนี่ยคือเป็นความรู้ที่ได้จากอาจารย์บอกเล่ากันมาอ่านจากตำรานั้นแต่ทางที่2ได้มาจากเหตุผลทางที่3ได้มาจากการแวบเหมือนกับเซอร์ไอแซคนิวตันนะ
0: ค่ะ
1: นะพบเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ทางที่ดีที่สุดคือเชิงประจักษ์ดังนั้นทำไมต้องทดลองก็เพื่อให้เด็กได้ความรู้เชิงประจักษ์เพราะการทดลองเนี่ยก็เป็นกระบวนการสำคัญของการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะตอบคำถามนั่นเองคำถามที่เขาสงสัยว่ามุมอะไรสงสัยว่าเกลือมันคืออะไรถ้าให้เด็กทำการทดลองเพื่อหาคำตอบเองด้วยตัวเองเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้และยังทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มด้วยใช่ไหมแล้วพบคำตอบเองสร้างความรู้ด้วยตัวเองอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่เด็กจะชัดเจนเชื่อความรู้ที่ได้มาจากเชิงประจักษ์แทนการที่ครูบอกนะคะ
0: อาจารย์คะทราบแล้วว่าตอนนี้การทดลองเนี่ยมีความสำคัญมากเลยในการเรียนวิทยาศาสตร์แต่ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการเตรียมตัวเราแล้วก็เตรียมตัวการทดลองเตรียมเด็กอย่างไรและในระหว่างที่มีการทดลองเนี่ยค่ะอาจารย์กระบวนการมันควรจะเป็นอย่างไรมันถึงจะทำให้การทดลองของเราเนี่ยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆและสุดท้ายค่ะหลังจากทดลองแล้วเนี่ยเราจะนำผลการทดลองเนี่ยไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: หลักการของการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะการคิดเช่นสังเกตจำแนกตั้งสมมติฐานนะคะออกแบบการทดลองแล้วก็สรุปผลเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างที่สามมันจะบ่มเพาะเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์บวกกับเจตคติเชิงบวกที่ดีต่อการเรียนต่อเพื่อนต่อผู้สอนนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้ตัวกระบวนการเนี่ยคือหลักสำคัญขณะที่ทำการทดลองเขาก็จะเกิดกระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มจริงไหม
0: ค่ะ
1: หลากหลายกระบวนการแล้วก็บ่มเพาะเรื่องของความตรงเวลาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์อันนี้คือหลักของการสอนวิทยาศาสตร์คือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปทำการผ่านนะคะลงมือปฏิบัติสมมติลงมือทดลองแล้วเขาก็สร้างความรู้อันนี้จะเกิดความเข้าใจนี่คือหลักทีนี้ถ้าถามว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหลักที่สุดก็คือว่าครูเองจะต้องชัดเจนในสาระที่จะสอนนะคะเมื่อมีความชัดเจนในสาระนะคะกิจกรรมของการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์อยากจะไปเอ่ยอ้างถึงกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อเราแปลงมาให้มันง่ายเนี่ยมันคือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนขั้นที่1ระบุคำถามมีสิ่งเร้าใจให้เขาอยากรู้อยากเห็นแล้วให้เด็กตั้งคำถามเองเด็กจะมีส่วนในการปฏิสัมพันธ์มากแล้วก็คำถามเกิดจากเขาซึ่งมันมากมายกว่าที่ครูจะเป็นผู้เตรียมพอมีคำถามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในขั้นที่2แสวงหาสารสนเทศเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือ ถ้าเราเน้นการทดลองมันจะแบ่งเป็น3ช่วงคือ1ช่วงก่อนการทดลองก็เรียกว่าอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมแล้วก็ทดลองเก็บข้อมูลเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆแล้วก็จบลงด้วยเขาเรียกว่า post discussion คืออภิปรายหลังการทดลองกระบวนการจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเช่นเราอาจทดลองว่าการได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงเนี่ยมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่เนี่ยนะคะทางที่1ก็คือครูเตรียมใบทดลองให้เลยทางที่2ครูแอมว่ามั้ยไม่ต้องเตรียมให้เด็กออกแบบเองแล้วทางที่3ครูกับเด็กร่วมกันออกแบบหรือให้เด็กออกแบบเองเลยแต่ในกรณีที่เราเตรียมให้เนี่ยเราจะเห็นว่าครูจึงต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์พืชที่จะใช้เตรียมภาชนะที่จะปลูกแล้วเตรียมแหล่งอันหนึ่งไม่ได้แสงอันหนึ่งไม่ได้แสงก็ต้องเด็กต้องเรียนรู้ตัวแปรต้นตัวแปรตามเด็กต้องเรียนทักษะการใช้อุปกรณ์การใช้เครื่องมือแล้วในระหว่างเก็บข้อมูลครูว่าสำคัญที่สุดต้องเป็นนักสังเกตเพื่อจดบันทึกจดจำแล้วก็จารึกคือบันทึกแล้วก็ตามมาที่สุดก็คือว่าเด็กจะต้องซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เชื่อครั้งเดียวไม่พอต้องอย่างน้อยรีพีท3ครั้งเพื่อลดค่าคาดเคลื่อนเป็นต้นครูแอมจะเห็นใช่ไหมว่ากระบวนการอย่างเงี้ยมันบ่มเพาะกระบวนการคิดกระบวนการทำงานเป็นทีมกระบวนของการใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือรวมทั้งในเรื่องของบ่มเพาะลักษณะของความเป็นจิตวิทยาศาสตร์ความรักความพอใจคือจะเห็นว่าเด็กลงมือปฏิบัติเด็กมีส่วนร่วมนะอันนี้คือจุดสำคัญของเรื่องของการสอนและครูกำลังมองว่าไม่พอนะหลังจากเด็กสรุปแล้วเนี่ยความรู้ที่เด็กสรุปได้เนี่ยเราเนี่ยในตามหลักของทฤษฎี constructivist เนี่ยถือว่ากระบวนการสำคัญกับความรู้เด็กอาจจะความรู้แล้วไม่ได้ถูกต้องตามตำราครูก็จะมีหน้าที่เชื่อมความรู้ตามตำราไปยังที่ถูกต้องแล้วก็ต้องหาค่าคาดเคลื่อนว่ามันเพราะอะไรมันจึงแต่ละกลุ่มหาต่างกันและเพราะอะไรมันจึงได้คำตอบไม่เหมือนในตำราอันนี้เป็นประเด็นที่เขาเน้นกระบวนการถ้าเราทำได้ถึงขนาดนี้แปลความหมายข้อมูลด้วยตัวเองว่าไหมค้นพบความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นนักอ่านมีนิสัยรักการอ่านเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เรากำลังจะสร้างทำให้เด็กเนี่ยรักวิทยาศาสตร์คือเขามีอิสระเขาเห็นข้อมูลเชิงประจักษ
0: ์ค่ะ
1: ครูไม่ได้ไปมาบอกเขาแต่ครูทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเขาเนี่ยจัดเป็นเลิร์นเนอร์และเรียนลองผิดลองถูกอันนี้คือสุดยอดที่ของการสอนแบบสืบสอบและการสอนแบบสืบสอบเนี่ยถ้าเราเอา5 step เข้ามาจับลงตัวเป๊ะเลยแถมยังมีกิจกรรมขั้นที่4ฝึกเด็กวิทยาศาสตร์ได้ฝึกพูดให้รู้เรื่องอ่ะคือสื่อสารถูกไหมนะฮะ explanation making สื่อสารแล้วก็ยังมีช่วงของการเรียนแล้วอย่าทิ้งนะเรียนแล้วอยู่ต้องเอาไปประยุกต์แล้วงานที่อยู่ได้นะอยู่ไปเก็บไปซุกที่ไหนนะเอาไปให้เอาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยเห็นไหม5 step มันจะเข้ามาพัฒนาโอ้ย4จุดเน้นได้ทั้งหมดจะเห็นไหม5 step ของ5 step เนี่ยเกี่ยวข้องหมดกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ครูแอมถามวันนี
0: ้
1: ครูทำได้เป็นลำดับนะคะ
0: โอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์แล้วในกรณีที่หลายโรงเรียนเขาไม่มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการทดลองได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์
1: ครูว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูวิทยาศาสตร์เข้าใจปรัชญาของวิทยาศาสตร์เข้าใจหลักของการสอนวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนะต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คือการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะฮ
0: ะ
1: สร้างความรู้ขณะที่สร้างความรู้ได้กระบวนการที่เขาบ่มเพาะเขาก็จะได้ทั้งความรู้เกิดความเข้าใจอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้กระบวนการแล้วก็บ่มเพาะนิสัยเนาะแล้วความรู้ไปใช้ก็ได้ผลงานได้ชิ้นงานอูนี่แจ๋วมากเลยมันกำลังสร้างให้ทำให้เขาเป็นคนมีปัญญานะทีนี้ไอ้ตรงประเด็นตรงนี้เนี่ยครูจึงต้องมีจิตวิญญาณตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าครูมีจิตวิญญาณนะครูว่านะอุปกรณ์ไม่มีจริงๆเช่นมันไม่ครบกลุ่มเราก็อาจจะยอมกลุ่มใหญ่หน่อยเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย4คนต่อกลุ่มเนี่ยไซส์ของมันเนี่ยขนาดเนี่ยกำลังดีก็ต้องกลุ่มใหญ่ก็ต้องดูในลักษณะเนื้อหาถ้ามันไม่มีจริงๆครูสาธิตแต่อย่าขออย่าบรรยาย แทนหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆจริงๆเลยที่สุดที่ดีที่สุดนะครูแอมคือการใช้วัสดุเหลือใช้วัสดุที่มีเนี่ยชดเชยทดแทนดีกว่าไม่ทำอันนี้ในกรณีที่ขาดแคลนนะคะแต่กรณีเรื่องห้องแลบก็เหมือนกันห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหนูดูให้ดีนะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีห้องปฏิบัติการแบบทั่วไปสำหรับครูประถมครูมอต้นแล้วก็จะมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาเคมีฟิสิกส์วิทยาภาพอีกบางโรงเรียนก็จะมีพร้อมแต่ครูว่าบางแห่งก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแต่สมมุติว่าไม่มีแบบนี้จะทำยังไงเราก็จะมีห้องปฏิบัติการตามแบบของสถาบันสสวทนะคะส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นเสริมให้คุณครูได้ใช้ก็สร้างแบบของห้องปฏิบัติการใช้เงินไม่มากทีนี้ครูจะบอกให้ว่าถ้าครูวิทยาศาสตร์เรามีจิตวิญญาณของความเป็นครูวิทยาศาสตร์ไม่ว่าไม่มีห้องปฏิบัติการก็ทำได้คือห้องเรียนเนี่ยโดยให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาที่ตามมาเราก็ต้องดูธรรมชาติของการปฏิบัติการนั้นๆว่าอันตรายไหม
0: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเนื้อหาของวันนั้นเนี่ยค่ะ มันไม่มีส่วนของการทดลองเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นักหรือว่าเป็นการทดลองที่ทำได้ยากเราจะมีวิธีการสอนแบบอื่นๆบ้างไหมคะอาจารย์ที่จะช่วยให้เด็กเกิดความรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครูจะถูกใจมากเลยว่าพอเมื่อไหร่เราพูดว่าคำว่าครูวิทยาศาสตร์ต้องพูดกับทดลองก็เลยครูวิทยาศาสตร์ตรงไหนทดลองได้ฉันทดลองแต่ตรงไหนที่มันเป็นเนื้อหาเช่นสมมติว่าเราเรียนเรื่องการเกิดลมแล้วก็มีเรื่องของลมพายุประเภทต่างๆความเร็วเท่าไรโทษประโยชน์อย่างไรครูสอนด้วยการบอกบรรยายหมดเลยบวกใช้ PowerPoint อันนี้เป็นความมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมากๆเพราะไปคิดว่าฉันต้องคู่กับทดลองฉันเลยทดลองแล้วบางทีฉันก็ไม่ได้ทดลองฉันก็เลยบรรยายเลยสรุปแล้วอีตรงที่ควรทดลองก็บรรยายและอีตัวที่ควรจะทำใบกิจกรรมให้เด็กสร้างความรู้เองครูก็บรรยายสุดแล้วครูวิทยาศาสตร์ก็เลยสอนบรรยายทั้งหลายวิชาเนอะไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าตรงใดที่มีแบบการทดลองนั้นเนี่ยทำเท่านั้นนะไม่ใช่ถ้าเด็กเนี่ยได้เกิดจิตสำนึกของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยากรู้อยากเห็นแล้วอยากรู้เห็นแล้วไปหาความรู้ครูว่านะแล้วเป็นนักช่างซักช่างถามช่างสังเกตตัวเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยเวลาที่เขาจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพายุเรื่องของลมโทษหรือว่าผลกระทบเนี่ยเด็กใช้ไฟสเต็ปเข้าไปทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้ PowerPoint ไม่ต้องมาบรรยาย PowerPoint เก็บเอาไว้สรุปตอนท้ายไม่ใช้ไว้ให้สอนเพราะว่าดูเฉพาะเด็กสมัยนี้กระตือรือร้นแอคทีฟอ่ะคือคำว่าแอคทีฟนี่อย่าบอกว่าอุ้ยเด็กอ่อนมันก็ต้องมีเด็กอ่อนเด็กปานกลางถูกไหมแต่สามกลุ่มเนี้ยเราก็จะต้องมีลีลามีเทคนิคของการสอนทำยังไงที่ทั้งหลายขอให้เขาเป็นอิสระเหอะนะแล้วครูเตรียมพร้อม

0: ไม่ดีเตรียมรับให้ดีว่าความรู้จะเกิดขึ้นได้ดีต้องมาจากเด็กครูว่าตรงนี้ให้อยู่ในหัวใจของครู
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทั้งครูวิทย์ครูทุกวิชาต่างใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะแล้วถามว่าต้องใช้ทุกปีเรียนไหมมันไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดหรอกเพราะก็จะต้องเลือกให้เข้ากับเนื้อหาเข้ากับบริบทณแห่งนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้วันนี้พูดเรื่องครูวิทย์แต่ครูขอเชื่อมโยงไปยัง

0: ทำความเข้าใจกับคำว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านไฟสเต็ปเนาะแล้วก็เรามาทำความเข้าใจว่าอ่านคำว่าใบทดลองอ่ะก็มีค่าเท่ากับใบกิจกรรมมีค่าเท่ากับใบงานครูวิทยาศาสตร์ทดลองผ่านให้เด็กผ่านทดลองผ่านวัสดุผ่านอุปกรณ์ผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ขณะเดียวกันครูวิชาอื่นก็ผ่านใบกิจกรรมถูกไหมก
1: ิ
0: จกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสืบค้นสืบสอบแสวงหาความรู้ครูประวัติศาสตร์ก็ว่าการแสวงความรู้ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานพงศาวดีต่างๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากใส่เข้าไปในตัวของคุณครูทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าครูจะพูดเลยว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าชั้นใดนะการแผนชายเซ็นเตอร์เป็นไปเช่นนั้นเลยนะแต่ดอกออกคอใดงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามแล้วถ้าครูเนี่ยสอนวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวิทยาศาสตร์เป็นเขาเขียนแผนชายเซ็นเตอร์ได้ถ้าเขาสามารถใช้วิธีวิทยาศาสตร์ได้เขาสอนโครงงานได้เนาะแล้วครูจะบอกว่าถ้าเขาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เกิดเป็นแฮบิตเกิดเป็นใจของการใฝ่รู้ใฝ่เขาก็สามารถทำวิจัยได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าครูจะสอนได้โครงงานแล้วก็ครูทำวิจัยนั่นคือสุดยอดของครูในสยามค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ขาต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้ในฐานะที่สอนภาษาอังกฤษนะคะก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกับครูวิทยาศาสตร์วันนี้ค่ะอาจารย์ว่าจะไปปรับการเรียนการสอนของเราจากการทดลองในวิทยาศาสตร์มาเป็นการจัดกิจกรรมในภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ข้อความรู
0: ้สร้างความรู
1: ้ใช่เชิงประจักษ์กับตัวของเขาเองนะคะอาจารย์คะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: แล้วก็รายการของเราวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านที่ต้องการรับชมรายการทุกๆตอนนะคะสามารถเข้ารับชมได้ค่ะทางแอปพลิเคชันของทางรายการและทางเว็บไซต์ YouTube นะคะและท่านที่มีข้อคำถามมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถส่งข้อความมาได้ที่เว็บไซต์ของทางรายการและ Facebook ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูผู้รักการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับคำสำคัญสำคัญที่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยในช่วงนี้นะคะคำแรกก็คือคำว่า 21st Century Skills คำที่สองคือโรงเรียนมาตรฐานสากลค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่า2คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการจัดการศึกษาของประเทศของเราอย่างไรบ้างวันนี้โชคดีมากเลยค่ะที่เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะมีข้อสงสัยมาถามอาจารย์อีกแล้วค่ะ2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ 21st Century Skills ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลมีข้อข้องใจค่ะอาจารย์ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เรื่องของ 21st Century Skills ก่อนเลยค่ะอาจารย
1: ์จริงๆก็คือพวกเราพอย่างเข้าสักปีคศ2000เนี่ยก็เรียกว่าย่างเข้าศตวรรษที่21
0: ค่ะ
1: บ้านเราก็เป็นปี2000ขณะนี้ก็2557นะคะก็เป็นช่วงถ้าเราเทียบกับคศก็คือยุคศตวรรษที่21
0: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือมักจะพูดว่าทักษะมันจะต้องอยู่สามารถทันกับโลกสังคมเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงก็เป็นช่วงที่มนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงให้มีทักษะศตวรรษที่21คำว่าทักษะก็คือความชำนาญในการคิดไม่ใช่คิดเท่านั้นทำ คิดเป็นทำเป็น
0: คือ
1: ได้ยินคำว่าแก้ปัญหาเป็นไหมมีมานานแล้วเนา
0: ะ
1: ตัวเหล่านี้ถือว่าทักษะนะคะตัวทักษะก็เป็นทั้ง intellectual skill ก็คือทักษะปัญญากับทักษะทาง performance คือทักษะปฏิบัติคิดเป็นแล้วก็ทำเป็นแล้วก็สูงกว่าทำเป็นคิดเป็นก็คือแก้ปัญหาได้สูงกว่าแก้ปัญหาได้ก็คือแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทักษะเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีนักการศึกษาเขารวบรวมไว้เราก็อยากจะบอกว่าถ้าครูแอมจำได้4จุดเน้นนะคะที่เราจะพัฒนา3

0: จุดเน้นคือ literacy แล้วก็มีทักษะอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการรู้เรื่องจำนวนอีกตัวหนึ่งก็คือ reasoning ability อย่างน้อยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทักษะศตวรรษ21แต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่เน้นเป็นตัวเด่นมากคือ creative problem solving คือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เมื่อเกิดปัญหาใดๆเด็กสามารถใช้การแก้ปัญหาแล้วสามารถสร้างผลงานสร้างชิ้นงานที่จะไปแก้ไขปัญหานั้นสำคัญมากคือ critical thinker ทุกอีเวนต์ของชีวิตเนี่ยมันจะต้องหาทางที่จะต้องคิดแบบเชิงวิพากษ์ว่าจะทำไหมหรือจะเชื่ออะไร4ตัวที่3คือ communicative skill คือการสื่อสารนั่นเอง communicative skill นะคะฟังพูดอ่านเขียนถ่ายทอดได้สำหรับ4ตัวที่4ก็เป็นเรื่องของ collaborative skill ก็คือการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจต้องมีเรียกว่า caring and sharing เกื้อกูลกันแบ่งปันกันนะ
1: คะ
0: แล้วก็ตามมาอีกตัว4คือ computing skill ซึ่งปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: นะคะการใช้ ICT แล้วก็ตามมาอีก4หนึ่งก็คือ career and life skill คือเรื่องอาชีพแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือที่เราทำการวิเคราะห์ไว้นะคะตัวสุดท้ายก็คือ cross cultural skill คือเป็นเรื่องข้ามวัฒนธรรมที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นของตัวเองเรื่องราวของชาติแล้วก็ตามมาด้วยอาเซียนนั่นคือตัวทักษะเนี่ยหวังอยากให้เกิดในตัวของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลก
1: อาจารย์คะถ้าเกิดว่ามันชัดเจนแล้วว่าทักษะของคนในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในฐานะของความเป็นโรงเรียนเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรหรือว่ามันจะเป็นที่มาของคำว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือเปล่าซึ่งแอมก็เคยไปเจอข้อความนะคะที่เขาบอกเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดของโรงเรียนมาตรฐานสากลว่าต้องเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร2ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกทีนี้มันเชื่อมมาอยู่ที่โรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วโรงเรียนเขาจะต้องทำยังไงเขาถึงจะกลายเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
0: ไล่ไปทีละตัวเนี่ยมันคือทักษะศตวรรษ21
1: ค่ะ
0: ความเป็นเลิศทางวิชาการคือมีความรู้ในเนื้อหารู้ในเรื่องของความรู้ที่เป็นทักษะเนี่ยแล้วก็สื่อสาร2ภาษาก็จำเป็นมากนะเรากำลังจะสู่อาเซียนอย่างน้อยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะซึ่งตามมาก็คือล้ำหน้าทางความคิดกับสร้างสรรค์จะไปคู่กันถึง creative problem solving และสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำได้ดีคือการที่มีตัว ethics หรือคุณธรรมจริยธรรมแปลว่าที่สุดก็คือความรับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยมันจะนำไปสู่หลายเรื่องนะ ความตรงเวลาความพอเพียงแล้วก็ครูว่าจะนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาแล้วก็จิตสาธารณะคือการเป็นผู้ให้นะฮะ เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็คือทักษะศตวรรษที
1: ่21
0: นั่นเองนะแล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อง4จุดเน้นอ่
1: ะ
0: เกี่ยวข้องตรงนี้ทั้งนั้นเลยอยากให้เห็นเลยนะฮะว่าเจ้า5 step เนี่ยโดยเฉพาะ3 stepที่เราเคยอธิบายไว้ว่าระบุคำถามแสวงหาสารสนเทศแล้วก็จบลงได้สร้างความรู้เนี่ยค่ะแอมคะแล้วครูสามารถใช้วิธีสอนต่างๆเข้าไปโดยเฉพาะวิธีหลักเนี่ยคือวิธีสืบสอบถ้าใช้วิธีสืบสอบก็แปลว่าเด็กเนี่ยสามารถสร้างความรู้ได้ตัวเองค้นความรู้ได้ตัวเองเขาเป็นเลิร์นเนอร์แล้วถ้าเขาเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นเลิร์นเนอร์ตลอดชีวิต
1: อ
0: ันเป็นความต้องการของชาติจริงไหมแล้วก็ตามมาด้วยก็คือใน3ขั้นเนี่ยมันคือแกนเหมือนกับเป็นโครงกระดูกที่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นฐานของวิธีทำโครงงานเป็นเรื่องของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปค้นพบความรู้แล้วก็สร้างผลงานที่เป็นสร้างสรรค์ที่ครูก็ไม่เคยรู้มาเห็นมาก่อนแล้วก็เด็กก็ไม่รู้แต่กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมขณะทำไปด้วยก็มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบเอาผลงานที่ได้นั้นไปบริการสังคมเป็นการสร้างจิตบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเลยบอกว่า5 step เนี่ยก่อให้เกิดตัวนี้แล้วก็4จุดเน้นก็เป็นทางนำนะคะไปสู่ตัวนี
1: ้ยังมีข้อสงสัยอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าทางรัฐบาลนี่มีโครงการนำร่องแล้วถ้าเราเนี่ยอาจจะเป็นโรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญ่ก็ตามแต่เราไม่ได้อยู่ในโครงการนี้แล้วโรงเรียนของเราจะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้หรือไม่ยังไง
0: เป็นคำถามถูกใจครูมากทำไมครูพูดว่าถูกใจคือครูว่าโรงบ้านเราต้องมีโรงเรียนนำร่องเป้าหมายก็คืออยากผลิตเด็กที่มีความเป็นเลิศ นะคะทางวิชาการแล้วก็จัดการเรียนรู้แบบเทียบเคียงกับสากลแล้วก็สำคัญที่สุดงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
1: ตามตัว
0: ทีนี้โรงเรียนสากลเนี่ยเขาก็ต้องบริหารเรื่องสำคัญคือหนึ่งเรื่องหลักสูตรสองเรื่องการจัดการเรียนรู้ทีนี้เรื่องหลักสูตรเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันก็จะพบว่าเรามีหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งอิงมาตรฐานแต่เมื่อมีเรื่องของรายวิชามาตรฐานสากลเนี่ยโรงเรียนก็สามารถจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเป็น additional course ซึ่งมันจะอิงผลการเรียนรู้และในเรื่องราวของการจัดการหลักสูตรเนี่ยเขาก็เสนอไว้เราเรียกว่า IS เคยได้ยินไหม
1: IS นี่จดมาด้วยค่ะอาจารย์เป็นความสงสัยส่วนตัวว่า IS หรือว่า Independent Study เนี่ย
0: มันคืออะไร Independent Study แล้วมี1 2 3
1: ใช่ค่ะมี1 2 3ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรคิดว่า
0: Independent Study ก็เหมือนเราสมัยเราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนะก็คือให้ศึกษาตามอิสระเสรีใครอยากศึกษาเรื่องราวภูมิปัญญาใครอยากศึกษาเรื่องราวของอาเซียนใครอยากศึกษาเรื่องราวของอุบัติภัยที่เกิดในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยรายวิชาตัวนี้เราจึงเรียกว่า Independent Study ประถมต้นประถมปลายเรียนได้หมดมันก็คือเรียนโดยใช้ 5 step คือสืบสอบนั่นเองแต่เด็กเล็กๆอาจจะสืบสอบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองใกล้ตัวเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องในโรงเรียนในชุมชนในสังคมก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิชา IS 1เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของ inquiry เราเรียก knowledge inquiry ก็คือสืบสอบความรู้ส่วน IS 1ในมัธยมเนี่ยเขาเรียกว่าวิชา research and knowledge formation หนูจะเห็นว่า IS 1เนี่ยเน้นสืบสอบและทำโครงงานโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องจัดเหล่านี้แล้วถ้าเป็น IS 2ก็หมายว่าเมื่อเราทำการสืบสอบเราทำโครงงานแล้วเราจะมีหลักฐานอะไรหลักฐานก็เขียนรายงานไงฮะแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขารับรู้ว่าเราพบอะไรเขาก็มีการนำเสนอเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นวิชา IS 2 Independent Study 2 Communications and Presentation แปลว่าการสื่อสารและการนำเสนอ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะสอนตั้งแต่เขียนรายงานแบบทั่วไปอะที่มีบทนำมีเนื้อมีบทสรุปแล้วก็สำคัญคือรายงานโครงงานเนี่ยคือตัวอย่างนะคะไอ้สามก็เป็นวิชาใช้คำว่า social service activity เป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเหล่านี้โรงเรียนก็จะไปบริหารจัดการบางโรงเรียนเปิด IS 1 ม.1 ก็มีเปิดม.2 เทอมต้นก็มีแล้วก็เปิดคู่ขนานไปกับม.4 ม.5 บางโรงเรียนก็เปิด IS 2 เทอมปลายของม.1 ม.2 ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแต่จัดแล้วเนี่ยทำให้ได้3สเต็ปตรงนี้ครูมองดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่เราเนี่ยได้ทำรายการเรื่อง4จุดเน้นออกไปครูจะบอกว่าถ้าโรงเรียนใดครูทุกคนใช้4จุดเน้นสืบสอบเป็นทำโครงงานได้จริงไหมแอม
1: ค่ะ
0: เพราะว่า3สเต็ปมันคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์สเต็ปต่อมาแล้วก็ฝึกเด็กให้นำสื่อสารหน้าห้องอยู่สเต็ปที่4ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็สื่อสารทำเสนอเขียนกราฟิกสูงขึ้นก็คือทำรายงาน
1: ถูกไหมจริงๆมันเชื่อมโยง
0: มันเชื่อมโยงเลยแล้วก็สเต็ปที่5ก็ออกไปนำชิ้นงานไปสู่บริการสังคมเพราะฉะนั้นในการสอนเรื่องของ IS 1 IS 2ทีเนี่ยทุกพีเรียดของการสอนเนี่ยใช้5 step เข้าไปให้หมดไม่ใช่เพียงว่า3 step เกิด IS 1แล้วก็มา step ที่4มาอยู่ IS 2
1: ค่ะ
0: step ที่5มาอยู่ช้าไป
1: ช้าไป
0: มันเกิดได้ตลอด
1: จะพูดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ5 step เนี่ยทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยเรียกว่าไม่พูดได้เต็มปากเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้
0: ครูตีตาได้เลยแล้วครูรับประกันนะ
1: ค่ะ
0: ว่าถ้าโรงเรียนใดนะทำแบบครูพูดเรื่องโฮมสคูลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือปฏิรูปทั้งโรงนะแล้วก็ครูทุกคนเนี่ยต่างใช้5 step แล้วใช้อย่างไม่ได้ก็ไม่ก็ผ่านโคชชิ่งเมนทอริงและผ่านเลสซั่นสตาร์ดี้สิก
1: ็
0: ค่อยเป็นไม่มีใครล็อกที่จะทำได้หมดแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะคะครูแอมครูว่าเลยนะนี่โรงเรียนที่โฮสคูลที่มันใช้แบบนี้ประกาศตัวเองได้เลยว่าแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่เราก็ประกาศว่าเราเอานำรายวิชาเข้ามาใช้เราก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะเป้าหมายไม่ใช่ว่าต้องประกาศเท่านั้นที่จึงจะได้เป็นแต่เป้าหมายก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กของเราเนื้อมีความรู้เพิ่มขึ้นมีทักษะการคิดเพิ่มขึ้นและที่สำคัญผ่านโอเน็ตเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผ่านพิซซ่าผ่านทีมส์อะไรเงี้ยเท่ากับ มาตรฐานเคียงสากลของนานาประเทศเนี่ยมันก็ประกาศได้เลยแล้วก็แจ๋วมากตรงที่ว่ามันทั้งโรงเรียนไม่ใช่บางส่วนเพราะจากประสบการณ์ครูพบว่ารายวิชามาตรฐานสากลเนี่ย IS1 เนี่ยมักจะพบว่าให้ครูวิทยาศาสตร์ทำเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เกิดจากโค

0: โรงงานคณิตวิทย์โครงงานคณิตแต
1: ่
0: โครงงานของกลุ่มสาระอื่นๆมันไม่เกิดแล้วครูก็พบว่า IS2 เนี่ยมักจะเป็นครูภาษาไทยสอนซึ่งจริงๆมันต้องเป็นร่วมกันเพราะว่าบางครั้งถ้าครูที่เขาทำโครงงานเป็นเขามาฝึกเขียนโครงงานเขียนรายงานเขาก็ยิ่งเก่งมาก
1: ยิ่งเก่ง
0: ส่วนสำคัญที่สุดครูที่จะไปสอนในเรื่อง IS3 ก็สอนแค่ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ไม่ได
1: ้
0: เขาต้องมีพื้นเรื่องสอนสืบสอบสอนโครงงานเพราะเด็กควรจะต้องเข้ามาทำการศึกษาใหม
1: ่
0: เนื่องจากวันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วก็นำผลงานนั้นไปบริการสังคม
1: มันก็มี
0: ตอบแอมครูแอมได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีความตอบ
0: ว่ามันไม่จำเป็นต้องเกิดในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนะคะ
1: สบายใจ
0: มันเกิดในทุกโรงในทุกสังกัด
1: เราเชื่อว่าโรงเรียนอื่นๆตอนนี้สบายใจแล้วค่ะ
0: ประกาศตัวเองได้
1: ประกาศตัวเองได้แล้ว
0: ใช้ไฟสเตปให้เป็นทุกคนสิ
1: รับรองถ้าอย่างนั้นก็เป็นมาตรฐานสากลได้อาจารย์ในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจครูที่เขากำลังจะทำงานให้โรงเรียนของเข
0: า
1: เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วก็ให้เด็กๆ เขามีทักษะชีวิตในศตวรรษที่เนี่ย21เนี่ยค่ะให้อาจารย์ให้กำลังใจนิดนึง
0: ครูว่านะคะinspiration คือแรงบันดาลใจ motivation เนี่ยเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาครูได้ด้วยตนเองถ้าครูมีแรงบันดาลใจนะคะเป็นนักพัฒนาคือครูเรียกว่าสมรรถนะแปลว่าเป็นนักหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรให้เป็นนะฮะสามารถที่จัดการเรียนการสอนออกแบบแล้วก็เขียนแผนเน้นเด็กเป็นสำคัญเอ้าละโม้เลยผ
1: ่
0: านไฟสเต็ปพัฒนาทั้งหมดก็เป็น4จุดเน้นให้ได้นะฮะแล้วครูว่าต่อไปอีกก็คือการที่เขารู้เรื่องการประเมินการเรียนรู้แบบรอบด้านแล้วก็รู้จักการจัดการชั้นเรียนนะนำแผนไปครูที่สุดผ่าน lesson study ทำนวัตกรรมผ่านวิจัยได้อาจารย์คิดว่าสุดยอดก็คือว่าครูจะมีกำลังใจในการที่สอนไปได้ผลงานได้ชิ้นงานโดยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันไม่ได้ทำเฉพาะบางส่วนนะอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจสำคัญที่เราต้องตอบเราเองว่าเราพัฒนาได
1: ้ค่ะวันนี้ครูแอมแทบไม่ต้องสรุปอะไรเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พิมพันธ์ได้ทิ้งท้ายไว้ให้นั้นครอบคลุมประเด็นทุกๆอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะคะหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดนะคะหรือต้องการที่จะส่งคำถามมายังรายการสามารถส่งข้อความมาได้ค่ะที่ Facebook ของทางรายการเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของท่านเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้น

หมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ใส่กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้า

องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16 G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านบอกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์ทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะ

0: ากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
7: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้ากันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti-parallel หรือ anti-parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า 5'N และก็ 3'N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า 5'N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ

สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์คะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเทอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเทอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ

ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์แล้วค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะฮะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผมว่าโลกอนาคตคือโลกที่จริงๆน่าตื่นเต้นมากขึ้นในมุมหนึ่งในเชิงบวกน่าสนใจมากขึ้นเต็มไปด้วยโอกาสแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่มีมากขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าแต่ละคนในอนาคตจะต้องปรับตัวได้เร็วขึ้นมีทักษะในการคิดในการวิเคราะห์ในการที่จะตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแน่นอนการศึกษาก็คงต้องปรับตัว
1: เมื่อโลกต้องเผชิญกับความท้าทายในแบบฉบับของ Google World โลกที่เปลี่ยนแปลงไวไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือคืออีกโจทย์สำคัญของภาคการศึกษาที่ต้องข้ามเส้นของความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้
2: นี่การศึกษาที่เปลี่ยนไปเนี่ยหรือโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเด็กของเราจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคือไม่ใช่เป็นผู้ตามความรู้ที่คนอื่นเขาหาให้แล้วตัวเองรอเหมือนลูกนกที่รอป้อนปัญหาระบบผลิตครูของเราเนี่ยเรายังเชื่อว่าความรู้การสอนหนังสือคือการบอกความรู้ไม่ใช่การถามให้เด็กคิดเองการถามคือการโค้ช
3: หนูต้องอธิบายว่าหมายเลขแต่ละหมายเลขเนี่ยมันบ่งบอกถึงวัฏจักรนะคะ
2: ชุดความรู้เดิมๆที่ถูกใช้ก็ยังถูกใช้อยู่ในการพัฒนาครูไปไม่ทันการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นเราต้องการครูที่เป็นโค้ชแต่ว่าเราไม่มีการผลิตครูที่ตั้งคำถามเป็น
1: งานวิจัยทั่วโลกต่างให้ความเห็นตรงกันเลยว่ากลไกสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่เข้าถึงตัวผู้เรียนมากที่สุดอันดับแรกเลยก็คือครูผู้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแต่วันนี้การศึกษาทั่วประเทศไทยพร้อมมากแค่ไหนกับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้อยู่กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
4: เราจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการหานวัตกรรมใหม่ๆหานโยบายใหม่ๆมายังไงก็แล้วแต่ปัญหามันก็ยังคงวิ่งมาสู่จุดเดิมแต่เราลองจินตนาการคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดไกลๆที่ยังแม้กระทั่งการเข้าถึงทรัพยากรทั่วๆไปก็ยังไม่สามารถทำได้และการจะพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งมันต้องการกระบวนการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่การสอนคุณครูเหล่านี้เองแค่เวลาที่จะได้เจอกับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเพราะหลายๆคนต้องสอนหลายชั้นด้วยเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วคุณครูเหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสนักเรียนที่อยู่ตามเขตจังหวัดชายแดนต่างๆหรือว่านักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เขาสามารถจะพัฒนาตัวเขาเองได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาช่องว่างนะครับระหว่างนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่11กับนักเรียนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมันก็กลายเป็นช่องว่างที่มันมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมครับคนที่เข้าถึงโอกาสก็ยิ่งสามารถพัฒนาตัวเองสามารถเข้าไปทำงานในบริษัทที่เขาต้องการคนที่มีทักษะแบบนี้ในขณะที่คนที่ไม่สามารถจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ก็ต้องกลายไปเป็นคนชั้นแรงงานต้องกลายไปเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการพัฒนาตัวเองได้อย่างที่สังคมเรียกร้องจากพวกเขา

ความจริงนโยบายทางด้านการศึกษาเนี่ยมันท็อปดาวนโยบายต่างๆที่มันท็อปดาวลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความหวังดีนะแต่ความที่คนข้างบนต้องรักษาตำแหน่งรักษาอำนาจเขาเอาไว้เนี่ยเขาต้องการตัวชี้วัดบางอย่างเพื่อบอกว่าเขาสำเร็จนี่ไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่อยู่ที่ผลสรุปการศึกษาที่เป็นของนักเรียนพยายามที่จะหาตัวชี้วัดต่างๆที่เป็นเอกสารรายงานส่งขึ้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่อยู่ข้างบนของครูมันทำให้พนักงานครูไม่ได้อยู่กับเด็กมากเท่าที่ควรเพราะคนที่มีอำนาจสูงสุดกลับอยู่ไกลห่างจากตัวเด็กมากที่สุดและมีแนวคิดในการที่

จะทำการศึกษาเพื่อเด็กน้อยที่สุดอันนี้คือปัญหาที่ระบบสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการศึกษาเนี่ยคนที่เข้าใจเด็กและมีเป้าหมายเพื่อเด็กคือครูแต่เขาไม่มีอำนาจทั้งที่อยู่ใกล้เด็กระบบนั่นทำให้คนหวาดกลัวจะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไม่กล้าที่จะขัด

0: ประเภทของนโยบายที่มีผลกับคุณครูก็น่าจะเป็นนโยบายที่เป็น เรียกว่านโยบายเฉพาะกิจต่างๆที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะหรืออาจจะเป็นจุดเน้นต่างๆนะคะที่อาจจะมาจากผู้บริหารของกระทรวงศึกษาแล้วก็ไล่เรียงจนมาจนถึงผู้บริหารในโรงเรียนด้วยเช่นผอ.โรงเรียนก็อาจจะมองว่าเป้าหมายของเรียนจะเป็นแบบนี้แบบนี้ดังนั้นก็จะมีภารกิจต่างๆให้คุณครูนโยบายที่มาจากที่เป็นนโยบายเฉพาะกิจเหล่านี้นะคะไม่ได้มาจากแค่ในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นยังมีนโยบายที่มาจากหน่วยงานอื่นๆด้วยขอความร่วมมือนะคะเช่นอาจจะมีการรณรงค์อะไรบางอย่างรณรงค์ลดยาเสพติดกำจัดลูกน้ำยุงลายอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้บางครั้งคุณครูก็เป็นคนที่จะต้องลงมาทำงานด้วยรวมไปถึงการเก็บข้อมูลการทำข้อมูลต่างๆรายงานข้อมูลต่างๆไปสู่ภาคนโยบาย
1: ในทะเลมีปลาหมึกตัวใหญ่ตัวโตแม่น้ำปิงผู้ท้าเห็นไหมเมื่อกี้ใครท้าอันนี้เราอยากไปเออพ
2: ่อปัญหาของระบบการศึกษาคือแรงจูงใจหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานแล้วต่างหากอ
1: ะไรเนี่ยช้างช้างภาษาอังกฤษเรียกช้างช้างภาษาอังกฤษเลยนะ
3: เออ
1: เ
4: มื่ออยู่ในระหว่างทดลองงานตอนสอบบรรจุใหม่ๆเราจะเห็นข่าวว่าครูเหล่านี้เป็นฝ่ายถูกกระทำเยอะมาก
5: ขอให้หนูได้สอนได้ทำหน้าที่ของหนูมีความสุขอยู่กับงานที่หนูรักหนูพอแล้ว
4: ใหม่ๆเขาคงจะพยายามจะต่อสู้นะแต่ว่านานไปถูกระบบมันกลืนเพื่อเอาตัวรอดถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรดีอยู่ในระบบแล้วเราเอาคนใส่เข้าไปในระบบเขาไม่มีโอกาสเห็นของดี
2: บางคนจบมาใหม่ๆออกไปโอ้โหตั้งใจทำดีมากๆบางครั้งซวยเป็นที่เพ่งเล็งภายในโรงเรียนอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยซ้ำผมคิดว่าแรงจูงใจหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานแล้วต่างหากที่สำคัญกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ตอบสนองต่อแรงจูงใจตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนิวตันฟรีดแมนถึงท่านพูดไว้ในเมื่อสัก 50-60 ปีที่แล้วว่าปัญหาใหญ่ของการศึกษาของสหรัฐอเมริกาคืออะไรก็คือครูทุกคนได้เท่ากันหมดคนที่ทำดีก็ได้เท่ากันคนที่ทำไม่ดีก็ได้เท่ากันนั่นคือปัญหาใหญ่นั่นคือปัญหาที่คำว่าแรงจูงใจที่เป็นปัญหาใหญ่มากกว่าว่าใครเข้ามาเป็นครูถ้าระบบมันน่าสนใจมันก็น่าอยู่เองเพราะผมเชื่อว่าปัจจุบันระบบมันทำให้ครูไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งไม่ได้โทษเขาด้วยระบบมันนำพาทุกคนไปสู่อย่างนั้นถ้าระบบมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้เขาอยากจะทำงานหนักเพื่อพัฒนาเด็กแล้วมีระบบที่จะมาตอบแทนเขาสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มันจะต้องตามหากันให้เจอว่าเราจะทำอย่างไรระบบที่ผ่านมามีความพยายามแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องออกแบบกันคุยกันใหม่ทำยังไงให้เกิดการกระจายอำนาจและยิ่งถ้ากระจายอำนาจไปให้ถึงมือผู้ปกครองได้เท่าไหร่จะยิ่งดีเท่านั้น

ากพูดถึงวิชาชีพครูกว่า 400,000 คนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังไม่นับรวมบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานส่วนกลางในกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถ้าเปรียบเทียบเป็นองค์กรแล้วคงเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมากพอสมควรในการบริหารบุคลากรเหล่านี้ผนวกกับความแตกต่างหลากหลายของบริบทในประเทศไทยที่เรายังมีโรงเรียนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่สูงบนดอยหรือพื้นที่บนเกาะแก่งต่างๆที่ยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคก็ยังเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่อาจต้องหาจุดลงตัวให้เจอว่าการเรียนการสอนแบบไหนที่จะตอบโจทย์โรง

เรียนที่มีอยู่มากกว่า 30,000 โรงเหล่านี้การแบกรับความคาดหวังของชุมชนผู้ปกครองผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงความคาดหวังในการพัฒนาอนาคตของชาติจึงเป็นเหมือนหน้าที่อันใหญ่หลวงของวิชาชีพครู

0: ั้งแต่ผมเป็นครูมาผมรู้สึกตั้งแต่แรกเลยว่าแบกเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้อยู่เหมือนกันว่าผมจะทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของครูปุยสุภฉันทนปัตย์แห่งห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวโรงเรียนบ้านสวัสดิ์น่านกับภาระหน้าที่ที่ต้องสอนนักเรียนในทุกระดับชั้นเพียงคนเดียวในพื้นที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาม
2: าถึงวันหนึ่งนะครับที่ห้วยลัวเกิดขึ้นแล้วก็ผมได้ส่งคุณครูท่านหนึ่งไปอยู่นะครับแล้วทีนี้ก็คุณครูท่านนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายนะครับย้ายออกจากโรงเรียนนี้ไปอยู่ที่อื่นก็เป็นวิกฤตใหญ่ของห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลวดเลยนะครับครูปุยในฐานะที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวิชาเอกภาษาไทยจริงๆแล้วครูปุยทำงานที่โรงเรียนวัดสวาซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ดีมากนะครับแต่ด้วยวิกฤตเช่นนี้นะครับครูปุยนั่งทานข้าวกับผมบอกว่าพอครับผมขออาสาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วผมจะทำให้พอรับทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมทำมันคือสิ่งที่มีความหมายกับเด็กๆจริงๆนะครับ
0: ผมขึ้นมาตรงนี้โดยอาสาขึ้นมาเองครับไม่มีคำสั่งไม่มีอะไรครับว่าผมสมัครใจที่จะมาอยู่ตรงนี้เองก็รู้สึกว่าพอมาเจอจริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังจะต้องทำเพื่อเด็กๆเนี่ยครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เราพบเห็นในครั้งแรกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆในโรงเรียนเนี่ยครับ
1: ฉะนั้นหน้าที่ของครูปุยตลอด24ชั่วโมงของการเป็นครูอยู่ที่ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวแห่งนี้ก็ไม่ใช่แค่งานสอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลเด็กนักเรียนในทุกมิติ
3: เนยเตยไปเติมเตรียมนมเวลา11นาที
0: ตั้งแต่เช้าตื่นมาก็คือออกจากเต็นท์มาเลยก็คือต้องเข้าห้องครัวก่อนครับจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนครับพอนักเรียนมาถึงนักเรียนก็เข้ามาช่วยครับประมาณ8โมงครับ8โมง20นะครับไม่เกินนี้ก็เข้าแถวเข้าโรงชาติก็ดำเนินการต่อไปในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ต่างๆสิ่งแรกที่ผมตั้งใจมาอยู่คือผมอยากมาช่วยเด็กๆทั้งหมด
1: การเรียนการสอนของครูเพียง1คนที่ต้องสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6การวางแผนการสอนและเทคนิคการสอนแบบบูรณาการที่ห้องเรียนสาขาแห่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้การสอนในแต่ละวันเกิดขึ้นได้จริงจากครูเพียงคนเดียว
0: เป็นครูคนเดียวในโรงเรียนในห้องเรียนสาขาที่จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยครับผมต้องเข้ามาเรียนรู้นักเรียนทุกคนก่อนโดยการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินนักเรียนผมต้องมาแยกเด็กก่อนว่าเด็กอยู่ในช่วงระดับไหนในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้พอเรียนได้สักพักหนึ่งผมก็จะรู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยอยู่ในระดับที่แตกต่างกันผมจะต้องแบ่งกลุ่มออกไปว่าในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มที่เรียนอ่อนกว่าเพื่อนก็มาอยู่กลุ่มเดียวกันมีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณ7คนอย่างเงี้ยในกลุ่มที่เรียนเร็วกว่าเพื่อนผมก็แยกกลุ่มออกไปว่าเขาเรียนเร็วกว่าผมก็แยกออกไปเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียนเร็วเงี้ยแล้วก็กลุ่มที่ต้องเรียนพื้นฐานเป็นของกลุ่มของอนุบาลป.1พวกเนี้ยครับถ้าเราสามารถแบ่งแยกเนาะเด็กๆออกไปได้แล้วเราก็จะสามารถจับองค์ความรู้ต่างๆที่ตรงกับศักยภาพของเด็กๆแล้วก็วิธีการต่างๆที่มันตรงกับศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กๆไปได้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยครับก็จะง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการสอนทั้งหมดเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาเด็กๆในแต่ละกลุ่มที่ผมแบ่งออกไปให้เขาพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่เขามีอยู่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติการเกิดผลแล้วก็ดำเนินไปข้างหน้าอย่างนี้ครับเราก็ต้องวางปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่ครับแผนที่ดีที่สุดต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีพื้นฐานที่จะจัดการในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากที่เราคิดว่าเราอาจจะมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเรียนรู้แต่ว่าในส่วนอื่นๆเราก็ต้องไปหาความรู้ที่จะมาจัดการกันมันด้วยอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าบริบทรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างของบ้านห้วยลัวเนี่ยจะมีประโยชน์และก็มีคุณค่ากับการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นอย่างมาก
1: หน้าตาการเรียนการสอนของห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลั้วโรงเรียนบ้านสวาบนพื้นที่ห่างไกลของครูปุยและเด็กๆอีกกว่า10ชีวิตจึงไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการเปิดกว้างการเรียนรู้และจินตนาการของเด็กๆโดยการดึงเอาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ใกล้ตัวเด็กและใช้บริบทชุมชนในละแวกโรงเรียนแปลงสภาพเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดครูปุยจึงไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ในฐานะผู้มอบความรู้เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับพื้นที่และธรรมชาติของผู้เรียนการนำหินมาทดแทนอุปกรณ์สีเพื่อใช้ระบายลงบนกระดาษจึงไม่ใช่แค่วิชาศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการบูรณาการหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันทั้งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีรวมถึงชีววิทยาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้และซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว

0: นอกจากทักษะในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของวิชาการแล้วนะครับผมจะต้องพาเด็กๆทุกคนออกจากห้องเรียนไปเรียนรู้ตามบริบทธรรมชาติของเขาผมก็เลยต้องพาเด็กๆออกไปเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เด็กๆพัฒนาศักยภาพเขาได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นการสร้างศิลปะจากสีที่มาจากก้อนหินในแหล่งน้ำนะครับหรือว่าการเอาอย่างเช่นมะขามป้อมที่ข้างบนมีเยอะผมก็เอามาดองให้สอนเด็กๆทำต่างๆแล้วก็เอาไปเพิ่มมูลค่าโดยการขายหรือว่ารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นๆว่าเรามีสิ่งเหล่านี้มากมายแต่ว่าเราเอามาทำให้มันแบบอยู่กับเราแล้วเราไปสร้างคุณค่าเพิ่มโดยทั้งคุณค่าทางกายแล้วก็คุณค่าทางใจให้กับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: และอีกหนึ่งทักษะชีวิตที่เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือทำในแต่ละวันคือหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องมาช่วยกันทำอาหารกลางวันในแต่ละมื้อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากครูปุยทั้งในเรื่องโภชนาการที่ดีการกินอาหารอย่างถูกสุขลักษณะการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันและการสร้างประโยชน์จากสิ่งรอบตัวให้เกิดคุณค่ามากขึ้น

0: ไปเรียนที่โรงเรียนเนาะไปไหมไปไหมครับไปหาครูคุยนะลูกนะแต่หนูพูดไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าใจแต่พูดไม่ได
1: ้สิ่งที่ทำให้ครูกับชาวบ้านเนี่ยหลอมรวมกันและช่วยเหลือกันที่จะพัฒนาเด็กๆจริงๆก็คือเป้าหมายที่เราจะพัฒนาเด็กๆแล้วเราดูแลเด็กๆถ้าผมดูแลเด็กๆผมดูแลลูกหลานของบ้านห้วยลั่วอย่างเงี้ยครับให้ดีที่สุดแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นศักยภาพที่ดีขึ้นทำให้ผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านต่างๆได้เห็นว่าครูมาแล้วครูทำอะไรให้กับเด็กๆบ้างเขาก็เลยให้ความร่วมมือโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยครับ
2: นอกจากบทบาทของการเป็นครูให้กับนักเรียนยังเป็นครูของชุมชนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพึ่งพาอาศัยกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

0: ได้จริง
1: ปัญหาอุปสรรคต่างๆมีมาแค่ครั้งคราวครับแต่ว่าความสุขแล้วก็สิ่งที่ทำให้หัวใจเราชุ่มชื้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาก็คือความสุขที่เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็ความสุขที่เราได้ทำนะครับ
2: สนุกไหมคะเล่นกับครูปุ้ย
3: สนุกค่ะ
2: ครูปุ้ยน่ารักไหม
3: น่ารักใจดีด้วย
2: เป็นไงบ้างพอมีครูปุ้ยมาสอนเราที่นี่แล้วหนูรู้สึกไงบ้างลูก
3: รู้สึกดีใจค่ะ
2: ทำไมเราถึงแบบรู้สึกอยากช่วยครูปุ้ยจังเลยเวลาครูปุ้ยเหนื่อย
3: เพราะว่าหนูสงสารครูปุ้ยค่ะเพราะว่าครูปุ้ยทำงานเยอะมากเลยค่ะสอนพวกหนูค่ะแล้วก็ทำอาหารให้พวกหนูกินด้วยค่ะ
4: รักครูปุ้ยครับเป็นห่วงครูปุ้ยครับครูปุ้ยก็เหมือนพ่อของพวกผมครับดูแลพวกผมดีครับตอนที่ลงไปอบรมครูปุ้ยก็ซื้อไอติมมาให้ซื้ออะไรมาให้เยอะแยะครับขอขอบคุณครูปุ้ยครับรักมามากเลยค่ะ
2: ไหนอยากบอกอะไรกับครูปุ้ยครับ
4: รักค่ะ
2: โอเคอยากจะทำอะไรให้ครูปุ้ยบ้างอยากจะช่วยอะไรครูปุ้ยบ้าง
5: ทำกับข้าวครับ
4: ขอให้ครูปุ้ยมีความสุขตลอดไปนะคะครูหนูเป็นกำลังใจครูปุ้ยนะคะ
5: ครูปุ้ยใจดีครับผมรักครูปุ้ยมากๆครับตลอดไปครับหนูรักครูปุ้ยที่สุดในโลกค่ะ
4: รักครูปุ้ยตลอดไปที่สุดในโลกนี้นะครับที่สุดหัวใจด้วยครับรักครูปุ้ยนะครับรักมากๆเลยครับ
1: เขามักจะแสดงออกให้เรารู้ตลอดเวลาว่าเขารักเราแล้วก็เขาเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับอยากให้เราพักผ่อนอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขที่เขาเติมให้เราผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งแต่ที่สุดแล้วเนี่ยการลงมือทำในแต่ละอย่างเนี่ยครับจะทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะตอบเราเองว่าเราเป็นครูที่ดีหรือเปล่าฮะสิ่งที่จะนำพาไปจริงๆก็คือความสุขครับความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยฮะยิ่งอยู่กับนักเรียนในทุกๆวันในทุกเวลานี่ก็คือเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะครับทุกวินาทีที่เขาพัฒนาขึ้นในทุกๆวันมองเห็นความก้าวหน้าของเขาในทุกๆวันไม่ว่าจะมากหรือน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่กับที่เดิมเนี่ยฮะในทุกๆครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มแล้วก็เราเห็นศักยภาพที่เขาเพิ่มขึ้นในทุกขณะเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจมาก
6: ความตั้งใจของครูปุ้ยนะครับเพื่อเด็ก15คนตรงนั้นเมื่อสูญเปล่าเลยนะครับผมเห็นแววตาของเด็กที่มองไปยังครูปุ้ยผมเห็นปฏิสัมพันธ์ของครูปุ้ยกับเด็กๆนะครับมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักผมว่าตรงนี้ผมพอใจมากๆเลยครับเป็นปฏิสัมพันธ์ของคุณครูทุกคนที่พึงมีกับเด็กๆทุกคนในโลกนี้ครับ

0: แรงบันดาลใจที่ว่าอยากเป็นครูนี่ก็มาจากว่าเรามีนิสัยที่ว่ารักเด็กๆเราคิดว่าจุดมุ่งหมายของเราคือการเป็นครูเราอยากจะเห็นเด็กมีพัฒนาการครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปฝึกวิชาการถ่ายทอดความรู้เนี่ยเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นก็เป็นจุดเริ่มที่ไปสมัครเรียนครูครับ
1: เกือบ30ปีที่คุณครูจักรพันธ์สิงห์ลอแห่งโรงเรียนบ้านวังแท่นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจกับวิชาชีพครู3ทศวรรษกับการบ่มเพาะรดน้ำพรวนดินต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบโตรุ่นแล้วรุ่นเล่าดูจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคมามากพอสมควรและหนึ่งในนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความแตกต่างด้านธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละยุคสมัยที่คุณครูเองก็ต้องทำความเข้าใจและปรับตัวเสมอมา
0: สมัยก่อนก็จะสอนแบบว่ามีหนังสือแล้วก็สอนตามหนังสือตามหลักสูตรที่เขาให้มาครับแต่ก่อนเน้นหนังสือที่เราซื้อมาแล้วก็วิธีการก็ให้เด็กจำบ้างให้เด็กปฏิบัติบ้างแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในสมัยนั้นก็คือเด็กจะต้องจำเยอะ
1: จากครูที่เปิดตำราสอนเน้นให้เด็กท่องจำมากกว่าการลงมือทำจากการสอนที่อยู่แต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมไม่ได้ทำให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงและชุมชนได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่15ปีที่แล้ว
0: นี่เราไปสอนไอ้สิ่งที่เด็กไม่ได้ใช้ในชีวิตเลยไม่ไปต้องสูตรนู่นนั่นนี่โอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายแต่ชีวิตจริงๆเขาจะต้องทำกินเองก็ต้องคิดใหม่แล้วว่าก็ต้องเปลี่ยนการสอนแล้ว

0: 15ปีที่แล้วกลับมาคิดว่าชีวิตเด็กเขาจะเรียนไปเพื่ออะไรเป้าหมายของการศึกษาคือความเจริญงอกงามชีวิตของเด็กเป็นองค์รวมไม่ได้แยกเป็นคณิตเป็นวิทย์งั้นเด็กจะต้องเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อที่จะใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วทำยังไงครูถึงจะให้เด็กแบบว่าไม่ต้องท่องถ้าเขาเรียนไปเพื่อที่จะไปสอบเป็นวิศวะเป็นอะไรเราจะสอนเขายังไงแล้วก็ถ้าเด็กอยู่ข้างนอกๆอย่างของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับคือเราจะต้องสอนอะไรเขาเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะอยู่รอบๆนอกเป็นส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่ามันต้องแล้วล่ะว่าจะต้องสอนแบบใหม่แล้วนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของเราครับ
1: มาโรงเรียนปิดกี่วันแล้วเนาะ
2: มีเรื่องอะไรครับถามได้เลยครับ
3: เรื่องการเลี้ยงไก่ครับ
2: เรื่องครอบครัวเนาะพ่อแม่อยู่ไกลหรือว่าหนูมีวิธีการสื่อสารกับพ่อแม่ไหมครับ
4: เมื่อเป้าหมายในการสอนเปลี่ยนแปลงไปโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้อย่างแท้จริงสิ่งที่ตามมาก็คือการวิเคราะห์และทำความเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้การเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของครูจักรพันธ์นั้นเกิดคุณค่าความหมายและพัฒนาสมรรถนะให้กับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
0: เด็กๆแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ครูต้องทำก็คือครูจะต้องประเมินเด็กจะต้องศึกษาเป็นรายบุคคลกันว่าเด็กคนนี้ครอบครัวเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะออกแบบเพื่อที่จะเช็คลิสต์ว่าเด็กคนนี้เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรบางทีผู้ปกครองนี้เขาอาจจะไม่ทราบว่าลูกเขาชอบแบบนี้ได้ซ้ำแต่ครูรู้คุณครูจะเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็มีส่วนเยอะที่สุดเราจะสอนเขาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอะไรเราจะต้องวางแผนก่อนครับเราตั้งไว้นะครับแล้วก็หาวิธีแล้วเราก็ทำไปตามสเต็ปที่เราตั้งไว้นะครับ
2: ทำแบบนี้แล้วมันไม่มาอีก
3: ได
2: ้ครับทำยังไงเราจะไปหาความรู้ที
4: ่การปรับตัวของครูอาวุโสจึงดูเป็นเรื่องที่ท้าทายในชีวิตพอสมควรบทบาทของครูที่เคยเป็นผู้มอบความรู้เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนมาเป็นการเน้นกระบวนการตั้งคำถามกับเด็กเพื่อสร้างให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ฝึกฝนหาคำตอบได้ด้วยตนเองแต่กระบวนการตั้งคำถามให้เด็กได้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองนั้นก็ต้องมีการวางแผนและออกแบบก่อนการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ในตอนท้ายที่สุด
0: ครูอาจจะเป็นโค้ชเป็นคนที่แนะนำเขาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้ครูก็สามารถที่จะพัฒนาเขาในจุดนั้นได้ลงมือปฏิบัติแล้วเด็กจะรู้เลยว่าตัวเองใช่ไม่ใช่จะเน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เพราะว่าผลลัพธ์เด็กอาจจะไม่เหมือนกันเด็กได้พัฒนาตัวเองไปอย่างไรครับเราจะสนใจตรงนี้มากกว่าครับ

0: รู้จักรพันธ์จึงแปรสภาพให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจากพื้นที่รกร้างที่เคยมีไว้เพื่อทิ้งขยะก็กลายมาเป็นแปลงนาข้าวให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม
1: ก่อนที่จะมาเป็นเมล็ดข้าวนะต้องทำยังไง
2: ไถครับ
3: ไถกบ
1: ไถกบก่อนกบอะไรครับเนี่ยกบอะไร
2: กบ
1: เขียดไถกบเขียดอึ่งด้วย
4: เครื่องไม้เครื่องมือของคุณครูก็คือการที่เด็กได้เรียนปฏิบัติจริงแล้วก็ได้จดได้บันทึกถ้าเราถามได้ดีนี้เด็กเขาจะคิดได้เยอะเลยคำถามเราจะตั้งจากง่ายไปหายากเพื่อที่จะให้เขาได้สนทนากับเราก่อนอาจจะยังไม่ใช่ประเด็นที่เราอยากจะให้เขาตอบก่อนก็ได้เสร็จแล้วค่อยไปเข้าสู่ประเด็นเขาก็จะยอมคุยกับเราแล้วก็หันมาสนใจเสร็จแล้วก็ได้มานั่งคุยกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เราจะเน้นคำถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดเราคิดว่าคำถามที่ดีน่าจะดีกว่าคำตอบที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปหายายโพกันเลยนะครับเข้ามาเลย
5: อันนี้เป็นยายโพครับ
6: เป็นจ้าน
0: อกจากเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วครูจักรพันธ์ยังขยายมายังชุมชนเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีมิติมากกว่าเดิมเพิ่มจำนวนครูให้นักเรียนโดยการให้ปราชญ์ชุมชนที่มีทั้งภูมิปัญญาและองค์ความรู้นอกตำรามาเป็นครูอีกคนของนักเรียน
4: แล้วสมุนไพรทั้งหมดนี้ต้องเอาไปทำยังไงครับคุณยายครับ
6: ต้องเอาไปบดเอาไปนั่นแล้วครับ
4: เสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่าเรื่องใดที่เราสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับชุมชนเพื่อที่ว่าเด็กจะได้เอาความรู้ตรงนั้นไปใช้กับชุมชนคือให้เขามีส่วนร่วมมากที่สุดในการแก้ปัญหาของชุมชนงั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเขามีส่วนร่วมเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน
1: เอาไปครับว่าตกรถท้าล่มท้าเท้าเอาไปนึ่งมันก็คมก็ได้เอาไปย่างก็ได
5: ้
1: ที่เหลือจะเอาไปปูนอนแล้วก็นอนทับแล้วก็ย่าง
0: การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในแบบฉบับของครูจักรพันธ์จึงไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อให้รู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการพัฒนาเด็กให้เข้าใจถึงปัญหาของชุมชนและนำโจทย์เหล่านั้นมาเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
4: ที่จริงแล้วการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจุดมุ่งหมายของเด็กก็คือต้องเรียนรู้ชีวิตของตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วก็สภาพของชุมชนที่ตัวเองอยู่เนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะดูว่าเด็กนี้คิดยังไงกับชุมชนของตัวเองแล้วก็จะไปข้างหน้ากันยังไงการที่ว่าเด็กลงไปในพื้นที่ลงไปดูไปรู้ไปเห็นไปทำอย่างนั้นมีความหมายสำหรับชีวิตเขามากกว่าการที่จะมานั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวเพื่อที่เด็กจะได้ปรับตัวแล้วก็เอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองคือเน้นชุมชนเป็นหลักแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาสื่อไกลด้วยครับก็สื่อก็คือความรู้มันอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วเป็นสื่อที่เราไม่ต้องซื้อต้องหา
7: อยู่หลังนี้นะครับไปทางไหนครับทางนี้ไปทางนี้ครับ
8: ลงไประยะซ้าย
7: ครับระยะซ้ายใช่ไหมครับยังจ่อยอยู่บ้านมีคนไปบอกยังจ่อยไว้
0: การเรียนรู้รูปแบบนี้จึงไม่กดดันนักเรียนโดยการอัดแน่นที่เนื้อหาวิชาอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะได้เจอโจทย์การเรียนรู้ที่สนใจใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับพวกเขาจริงๆได้นำความรู้หลายด้านมาเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและใช้ได้จริงในชุมชนฉะนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการเรียนรูปแบบนี้จึงควรหันกลับมาวัดกันที่ผลลัพธ์จากทักษะหรือสมรรถนะของเด็กจริง
4: ๆการวัดผลเด็กเน้นในสิ่งที่เด็กทำคือต้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้เอาข้อสอบเป็นหลัก แต่สิ่งที่เด็กทำกระบวนการที่เด็กใช้นี่มันสำคัญกว่า

0: นั่นหมายความว่าเด็กจะใช้วิธีการในการหาความรู้ได้ที่หลากหลาย
1: แม้วัยใกล้เกษียณของครูจักรพันธ์จะใกล้เข้ามาทุกทีแต่เราก็ยังเห็นครูท่านนี้พยายามปรับตัวหาเทคนิคการสอนใหม่ๆมาให้ผู้เรียนอยู่เสมอท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างการข้ามเส้นของครูทั้งสองท่านแต่ยังมีครูในระบบการศึกษาไทยอีกหลายคนที่พยายามปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่และความท้าทายของระบบการศึกษาไทยยังต้องเผชิญกับอีกหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในด้านสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองและการให้คุณค่าหรือค่านิยมของคนในสังคมการพึ่งพากำลังจากบุคลากรครูอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมที่มีพลังการปฏิรูปการศึกษาเพื่อข้ามเส้นไปสู่ความท้าทายใหม่ๆต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้กำหนดนโยบายจากส่วนกลางที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
2: เวลาเราประเมินเนี่ยเราประเมินที่เราเรียกว่าค่าสมบูรณ์คือเราประเมินปลายทางเราไม่ได้ประเมินความแตกต่างจากการพัฒนาเมื่อเราประเมินปลายทางโรงเรียนทั้งหลายก็จะแย่งเด็กเก่งแล้วเวลาไปแข่งกับใครไอ้ผลคะแนนมันก็ดีโรงเรียนไหนที่เด็กเก่งเข้านะครูแทบต้องสอนให้เด็กเรียนเองแต่ถ้าหากว่าเราวัดที่ความแตกต่างของการพัฒนาก็หมายความว่าเราต้องดูฐานก่อนแล้วดูว่าครูสามารถพาเด็กขึ้นไปได้เท่าไหร่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ครูเก่งๆจะแย่งไปอยู่โรงเรียนที่เด็กอ่อนมันหมายความว่ามีโอกาสพัฒนาได้เยอะจะเห็นความแตกต่างได้เยอะแต่คุณต้องดูความแตกต่างว่าความสามารถของครูในการที่ยกระดับเด็กต่างหาก

ทีนี้การฝึกการพัฒนาครูดังนั้นทักษะการตั้งคำถามคือทักษะการโค้ชเนี่ยครูต้องรู้ตลอดเส้นทางครูต้องรู้ระบบคิดของเด็กสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบเหตุและผล

เราต้องแก้ปัญหาแรกให้ได้ก่อนก็คือทำยังไงให้คุณครูที่มีอยู่เนี่ยใช้ความสามารถให้เต็มที่เพราะผมเชื่อว่าถ้าระบบแรงจูงใจยังเป็นแบบเดิมเนี่ยเอาคนเก่งแค่ไหนเข้าไปอยู่ในระบบก็ไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้คือพูดง่ายๆถ้าเราส่งคนเข้าไปอยู่ในระบบที่คุณทำอะไรก็ตามคุณก็ได้เท่ากันตั้งใจทำมากก็ได้เท่ากันตั้งใจทำน้อยก็ได้เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนก็สุดท้ายก็ตัดสินใจทำน้อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าใจว่าแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในระบบถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของคนในระบบการศึกษาก็ยากที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่เราจะทำยังไงให้ครูรู้ว่าถ้าเขาทำดีเขาสอนเด็กได้ดีเขาจะต้องประสบความสำเร็จด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันตอบว่าถ้าคนทำดีแล้วได้ดีคนทำไม่ดีแล้วไม่ต้องได้ต้องไม่ได้ดีเนี่ยผมว่าสังคมเราก็จะน่าอยู่สังคมเราก็จะได้มีมาตรฐานเดียวก็คือคุณทำให้ดีแล้วคุณก็จะได้รับการตอบแทนจากสังคมคุณครูเองก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกฝึกนะครับมาผ่านระบบเดิมๆคือการท่องจำเพราะคุณครูเองก็ต้องเริ่มด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

0: โลกในวันนี้ที่วิชาชีพครูต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูในการเรียนการสอนจะแตกต่างไปจากเดิมจากการเป็นครูผู้มอบความรู้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
1: คุณครูนะคะหรือว่าอาจารย์ทั้งหลายก็มีส่วนสำคัญค่ะที่ว่าจะต้องตอบรับนะคะกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของด้านการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีด้านการศึกษานะคะหรือว่า education technology ต่างๆตรงนี้ค่ะคุณครูก็จะต้องมีการปรับนะคะเพื่อที่จะสอดรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่การสอนรูปแบบใหม่ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเมื่อบทบาทของคุณครูนะคะไม่สามารถทำนะคะหน้าที่เป็นผู้บรรยายหน้าห้องเรียนแล้วหวังนะคะที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะพยักหน้าแล้วก็เข้าใจเห็นด้วยไปกับทิศทางเดียวกันกับที่เราพูดทั้งหมดรูปแบบบทบาทนั้นเนี่ยจะหายไปเลยในอนาคตนะคะแต่ว่าการเรียนรู้ในอนาคตเนี่ยคุณครูก็จะต้องปรับตัวเองใหม่ค่ะปรับหน้าที่ตัวเองใหม่เลยเป็นโค้ชนะคะเป็นไกด์หรือว่าเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยการที่เราค่ะมาอยู่ข้างๆอยู่รอบๆตัวเด็กไม่ใช่เพียงแค่ผู้บรรยายอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของคุณครูค่ะที่คุณครูเองก็จะต้องปรับตัวอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือในส่วนของบทบาทของคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้บรรยายที่หน้าห้องอีกต่อไปแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาช่วยออกแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลแล้วก็ช่วยคุณครูค่ะในการเตรียมแผนการสอนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้จะทำให้คุณครูค่ะต้องเปลี่ยนบทบาทไปเช่นกันปัจจัยขับเคลื่อนที่3นะคะก็คือในเรื่องของ blended learning ค่ะหรือว่าเป็นการรวมกันนะคะ blend ของ play and learning นั่นก็คือการเรียนรู้และการเล่นค่ะจะผสมผสานอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนของแต่ละคนนะคะในทุกๆช่วงวัยเด็กๆนะคะหน้าที่ของเขาก็คือการเล่นคือสื่อการเรียนการสอนต่างๆก็จะต้องมีการปรับให้สนุกมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ค่ะการใช้ edutainment นะคะหรือว่า education entertainment ที่จะทำให้ทุกคนนะคะรู้สึกมีความสนุกนะคะมีความสุขเวลาเรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเหมือนกันที่จะมาขับเคลื่อนอนาคตของการเรียนรู้นะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นมาที่คำถามที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณครูอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณครูค่ะมีหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้ผู้เรียนค่ะได้รับความรู้นะคะในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่คุณครูค่ะจะมีหน้าที่สำคัญนะคะในการทำหน้าที่ค่ะเป็นผู้ส่งเสริมและก็อำนวยความสะดวกต่อนักเรียนนะคะโดยที่เริ่มแรกคุณครูนะคะก็จะต้องเป็นผู้ปรับบทบาทตัวเองค่ะจากผู้สอนเท่านั้นนะคะเป็นผู้เรียนตลอดชีวิตคุณครูจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือว่าเรียนรู้ว่าในเรื่องของโลกยุคใหม่นะคะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปในระบบการศึกษาเช่นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีด้านการศึกษาต่างๆมันมีอะไรบ้างที่คุณครูจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็คุณครูค่ะก็จะต้องอัปเกรดตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ค่ะทักษะใหม่ๆนะคะที่คุณครูก็จะต้องมาคอยช่วยแนะเด็กๆด้วยเนี่ยหรือว่าการที่คุณครูค่ะจะต้องเปิดกว้างนะคะต่อหลักคิดต่างๆค่ะที่จะมาส่งเสริมกันในอนาคตนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณครูก็จะต้องมีการบริหารจัดการตัวเองนะคะในส่วนของ high standard ก็คือมีมาตรฐานต่อตัวเองค่ะที่สูงมากยิ่งขึ้นเรามิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่จะรับนะคะว่าโอเคเฟรมการสอนของเทอมนี้เป็นอย่างไรเท่านั้นแต่ว่าคุณครูจะต้องเป็นผู้คิดค้นนะคะหรือว่าผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงชวนเด็กๆค่ะมาเป็นผู้ตั้งคำถามร่วมกันหรือว่าออกแบบสิ่งต่างๆด้วยกันนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะต่อทั้งในส่วนของการปรับตัวอยู่เสมอด้วยเช่นกันค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือทั้งในส่วนของภาครัฐค่ะกระทรวงนะคะ

0: แล้วก็สถาบันการศึกษาที่คุณครูผู้นั้นอยู่นะคะก็จะต้องมีระบบค่ะที่จะเอื้อต่อการอบรมนะคะฝึกฝนทักษะให้กับคุณครูค่ะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้มีกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่ปรับตัวค่ะต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่หลักสูตรเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนที่จำเป็นมากที่ช่วยส่งเสริมคุณครูนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะการที่เราค่ะใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษานะคะ education technology ต่างๆมาช่วยลดภาระของคุณครูค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคุณครูนอกเหนือจากแค่หน้าที่การสอนเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังมีภาระนะคะเอกสารหรือว่างานต่างๆที่ไม่ได้จำเป็นค่ะที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะมาช่วยลดความที่เป็นภาระตรงนี้ของคุณครูได้ก็จะช่วยส่งเสริมค่ะให้คุณครูเนี่ยสามารถมีเวลาค่ะที่จะร่วมนะคะการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในมิติของการพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูให้ตรงจุดนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนและให้เวลาครูได้พัฒนาและออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่เราก็จะได้เห็นวิถีใหม่ของการศึกษาไทยไปอีกขั้นอย่างแน่นอน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่ขณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ย

คือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏ

การเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ N แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3

ออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะ
ถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะฮะสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหน
1: อยู่บ้าน
0: แล้วมาอยู่นี่
1: ครับ
0: แล้วไม่อยู่บ้าน
1: แม่ไม่ว่างแม่ทำงาน
0: แม่ทำอะไร
1: ครับ
0: แม่ทำอะไร
1: ไม่รู้
2: พอเด็กครบแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก

0: ม่มีหรอก
1: ไม่มีบ้านเราถูกยึดครับ
0: ใครบอกว่าถูกยึดอ่ะ
1: แม่เขาพูดแล้วก็ได้ยิน
0: ชื่ออะไรนะ
2: อ้นคร
0: ับ อ้นอ้นอยู่นี่นานยัง
2: ปีที่แล้วครับแม่เอาไว้มาอยู่แล้วแม่เขาทำงานตอนคืนตอนกลางคืน
0: บิ๊กมาอยู่นี่นานยัง
3: นานแล้วครับ
0: กี่เดือนกี่ปี
3: สอง
0: อยู่กับแม่สองคนเหรอประมาณ
3: อยู่กับสามคน
0: ใครมากเลยคนใคร
3: พี่
0: อ้าวแล้วพ
3: ่
0: อ
3: ไม่รู้
0: ทำไมเขาถึงมาอยู่นี่อ่ะพี
4: ่คือเดิมจากที่มีเด็กในชุมชนตรงนั้นมาอยู่กับเราแล้วไงเราเจอปัญหาเรารู้ปัญหาเขาไง
0: ของในแถวนั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอครับพี
4: ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็พวกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราเจอแล้วก็เอาลูกๆอ่ะเอาเด็กๆอ่ะมาอยู่กับมูลนิธิส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ย
0: เราทำที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับพี
4: ่มูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30เริ่มทำปี29
0: 23ปี
4: ค่ะปี29อ่ะปี29
0: พี่เล็กก็อยู่ตั้งแต่แรกเลย
4: ก็อยู่ตั้งแต่แรก
0: บ้านนี้มีครูทั้งหมดกี่คน
4: 4คนเจ้าหน้าที่แม่บ้านอีกคนนึงก็เป็น5
0: ทําครูปูมาทําตรงนี้ได้ไงอ่ะครับ
5: ก็เติบโตมาจากเด็กมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเป็นเด็กมูลนิธิแล้วก็เรียนด้วยทํางานด้วยจากเป็นผู้ช่วยครูก็เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะ
0: คุณซิมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
6: ก็นานมากแล้ว
0: นานมากนี
6: ่นานประมาณตั้งแต่อยู่ประถมอ่ะค่ะประถมเลย
0: คือเราเป็นเด็กในมูลนิธิป่ะคร
6: ับ ใช่ค่ะเป็นเด็กในมูลนิธิมาก่อนเดิมเนี่ยเอาพื้นเดิมเลยพื้นเดิมเนี่ยเป็นเด็กสลัมชุมชนแออัดง่ายๆคือสลัมเนี่ยและเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูจากมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเขาก็เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอเรา
4: คือช่วงสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยกรุงเทพเริ่มบูมในเรื่องของการก่อสร้างผุดเป็นดอกเห็ดแล้วก็เด็กกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยเราไฟจนกระทั่งกทม.ต้องเอานโยบายเอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายของกทม.ว่าแหล่งก่อสร้างไหนที่มีลูกคนงานก่อสร้างจะต้องสร้างศูนย์ปัจจุบันนี้
0: ส่วนมากเด็กมันเป็นยังไง
4: มันตอนนี้เนี่ยแหล่งก่อสร้างเนี่ยในกรุงเนี่ยเต็มเปลี่ยนละเขาขยายออกมารอบนอกปัญหาเด็กก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังใช่พ่อแม่ก็ยังเอาลูกมาตะเวนทำงานเพราะว่าบ้านนอกไม่มีกิน
0: คือถ้าเกิดเห็นตรงไหนก่อสร้างนี่แล้วถ้ามีแบบว่าบ้านสังกะสีบ้านอะไรนั่นลูกพวกนั้นแน่นอน
4: ชัดเจนถ้าเขามีร่างเงาอยู่ต่างจังหวัดมีญาติมีอะไรที่พอจะฝากลูกได้เด็กคนนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวที่
0: มีแต่พ่อแม่ลูก
4: นั่นแหละเขาก็จะต้องเรียนกันไปด้วยกัน
6: ตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรคิดอยากเรียนอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็ใจดี
0: คิดแค่นี้คิดรู้ว่าผู้ชายสองคนนี้ใจดี
6: ใจดีให้เราเรียนฟรีเนี่ยแล้วเราอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องอายใครนั่งรถเมล์เราก็รู้แล้วว่านี่มันสายนี่ไปนี้สายนู้นไปนี้ก็เรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นจนป.3ใช่จน
0: โตเลยป่ะ
6: จนไม่ถึงโตค่ะจนอายุประมาณ12อ่ะ11 12
0: ครับนี่เด็กกี่คนเนี่ยพี่เล็ก
4: เด็กมีทั้งหมด68คน
0: นอนที่นี่ป่ะครับพี
4: ่นอนพักค้างที่นี่หมดก็เช้ามาตีห้าครึ่งแล้วแต่เนาะตื่นก็ลงทำเวรอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียน
7: ตรงนี้ถือว่าเด็กก็ได้โอกาสก็มีความบกพร่องเลยแล้วเราต้องช่วยเขาทุกด้านตั้งแต่ทุกเรื่องอ่ะมารยาทการเรียนการอะไรทุกอย่างที่มีอะไรพอจะช่วย

0: องนี้มี4คนการเรียนของเขาก็ใช้ได้นะคะพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีนะคะจะซนตามภาษาอะไรอย่างเง
1: ี้ยซนตัวเล็กนิดหน่อย
0: ใช่
2: ถ้าพยายามปลูกฝังกันนะคะคืออยู่ก็พยายามปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีคนดีคือเขาจะได้ไปอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกคือเขาจะได้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขจะได้รู้ว่าตัวเองนี่คือไม่มีปมด้อยนะคะจะได้เข้าคนอื่นได
0: ้ก็รู้สึกดีนะเขาจะได้มีการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะไม่ให้เขาแตกต่างเพราะว่าสภาพครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้น
3: พี่เล็กแล้วอย่างนี้งั้นอย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องมีเด็กบางคนที่เราเริ่มมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำผู้ช่วยครูได
2: ้คนที่แววที่จะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยก็มี
4: จอยนี่บ้านอยู่ไหนครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนเลย
5: คนนน
4: ทบุรีเอาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้อ
5: ่
4: ะ
5: แม่ฝากมาตอนแรกพี่อยู่ที่นี่ก็แม่ก็เลยส่งมาอยู่ที
4: ่พี่ชื่ออะไร
5: แจ้กับต้ง
4: อ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี
5: ่ก็อยู่เหมือนกันแต่เขาก็เรียนจบไปแล้วแล้วก็กลับบ้าน
4: อ๋อนี่ม.6 แล้วก็จะเอ็นแล้วดิจะเรียนอะไรวะ
5: เรียนพละ
4: จะเข้าพละเอา
5: พละ
4: ที่ไหน
5: ม.สว.
4: อ๋อคิดไว้แล้วเลย
6: จางรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านที่บ้าน
7: รู้ค่ะไม่ได้แสดงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็จะร่าเริงสดใสอยู่กับเพื่อนเลยนะคะเรียนหนังสือก็ปานกลางที่ได้แต่ไม่มีขนาดโดดเด่นอะไรมากมายงานการก็ส่งดีแต่ไม่มีไม่เกเรผู้จารู้เรื่องดีแต่งตัวเรียบร้อยค่ะพูดดีง่ายๆนะคะเป็นเด็กที่ว่าน่ารักอ่ะ
8: เป็นคนดีครับเป็นคนดีใช้ได้เลยรักเพื่อน
6: ได้ตามันที่ไม่เชื่อเลย
8: ก็เล็กน้อยก็หน้าตาอาจไม่บ่งบอกนิสัยคนไงพี
6: ่เป็นคนที่รับผิดชอบใช่ครับแต่ค่อนข้างที่จะออกรอบรู้รับผิดนิดนึงโซนนะครับโซนเวลาเรียนก็จะเล่นไปก่อนต้องให้ตักเตือนเสมอ
4: เหมือนดูครูสนิทกับเด็กๆนะใช่ไหมสนิทไหม
6: สนิทครับก็จะคุกคีกันทุกวันนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันอย่างเงี้ยทุกวันนะครับ
4: แล้วคุณณัฐวุฒิรู้ไหมว่าจอยเขาอยู่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
6: ครูไม่รู้ครับ
2: จอยเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งในละแวกตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็จะประสบปัญหาที่ว่าไม่มีพ่อแม่ก็เลย
3: ตอนนั้นเขาอยู่กับใครครับไม่รู
2: ้อยู่กับญาติค่ะตอนหลังพ่อเขาเสียเขาก็เลยมาอยู่กับมูลนิธิน
3: ี่พี่เล็กรู้จักทุกคนไหม
2: รู้จักไหมจำได้หมด
3: มีเกเรอะไรกัน
2: มีค่ะ
3: แล้วเราลงโทษยังไงอ่ะเวลาเขาดุ
2: คุย
6: เคยโดนครูทิ้งดุไหมแสดงว่าเกเรใช่ไหม
9: ครับเคยต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
6: อะไรนะ
9: ต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
6: ต่อยเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะแล้วตอนที่ต่อยเพื่อนปากแตกแล้วครูซิมว่าไง
9: ซิมว่าให้นั่งอยู่เฉยตอนนั้นไอ้ไว้มันไปกวนเขาพี
6: ่
9: กวนเขากวนเพื่อนผมเจอเพื่อนต่อยแปะร้องไห้หนูบอกให้เขาต่อยแล้วหนูจะไปฟ้องครู
10: นั่นไงหนูไปท้าเขาทำไมล่ะถ้าหนูไม่ท้าเขาไม่ต่อยหนูหรอกที่หลังหนูจะไปท้าเขาสิไม่เอานะครับอย่าไปช้าเขารู้ป่ะนี่เดินไปนี่มานี่เลยเดินเข้ามานี่ไปหาคือเล็ก
4: ใครมาก่อนกันไปหรือเซ
11: ็ตใ
4: ช่ครับเซ็ตมาก่อนเซ็ตมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับ
11: เดือนนึง
4: เดือนนึงเหรอครับ
3: แล้วเมื่อตอนเดือนที่แล้วเซ็ตอยู่ที่ไหนอ่ะ
11: อยู่กับแม
3: ่ที่ไหนล่ะสองคนเลยเหรอ
11: บ้านเช่า
3: อ๋อ
6: ชื่อเซฟอ่ะ
11: ไม่ดีดิไอ้นัทถึกอะไร
6: ทำไมจมูกโด่ง
11: ลุกขึ้นนะ
6: แม่บีบให้เราอาบน้ำ
11: ลุกขึ้นนะ
12: แม่นำมาฝากแม่ก็เป็นลูกจ้างอยู่ในแบบเป็นครัวเรือนทำไม้กวาดขายอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วจนประมาณสัก6ขวบก็เริ่มรายได้เริ่มสูงเงี้ยแล้วก็ทีนี้ครอบครัวเองก็เริ่มฝึกครูแม่ก็เลยต้องเอาลูกออกส่งมาอยู่ที่ปทุมมาอยู่กับเพื่อนโดยที่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่าเพื่อนที่แม่อาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่ออกมาจาก

0: ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนกันเจ้านี่ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อนบ้านเขารู้จักเขาเคยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิที่หลักสี่อะค่ะแล้วก็เลยแนะนำก็เลยพา
1: แล้วตอนมาอยู่นี่แม่บอกว่าอะไร
2: มาจนกว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เรียน
1: อ๋อแม่บอกกับเซฟว่าอะไร
2: ถ้าเราอยู่ที่นี่จะได้เรียน
1: กับเซฟว่าไง
2: ก็อยู่ได
1: ้แต่ไม่อยากอยู
2: ่ถ้าไม่ให้อยู่ก็อยู
1: ่อ๋อแล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะ
2: แม
1: ่แล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะไม่อยากแต่เชื่อแม่
3: หนูชอบเลี้ยงกระต่าย
1: ฮะ
3: หนูชอบเลี้ยงกระต่ายกับแพะมันสวย
1: โอ้ยมันกินเลยนะเนี่ยนะ
3: โหมันได้ให้กินเดียวก็ได้นะอาหารปลาดุกเนี่ย
4: แม่ตั้งแต่สีเดียนเขาทิ้งไปเลย
1: ทิ้งไปไหนอะ
4: แม่เขาก็ไปที่อ
1: ื่
4: นไม่ให้ใครเห็น
1: หรอกอ๋อเหรอ
4: เดี๋ยวเขาอยากให้เรียนอ๋อ
1: แล้วบ้านเคยเจอแม่ไหมเนี่ยเอ้าไม่เคยเจอแม่เหรอ
5: ครูข้างถนนถามว่าช่วยอะไรได้มากไปกว่าดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กก็ได้แค่นี้แหละครับแต่จะให้แบบในการพัฒนาให้เขาได้รับการในพัฒนา EQ IQ MQ เนี่ยมันต้องไปเข้าสู่สถาบันคือการศึกษาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเข้าไปสู่องค์กรผมเจอเด็กตามถนนผมก็ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้เป็นเหยื่อของคนอื่นเอามาฝากองค์กรต่างๆที่เขาดูแลเด็กในระยะยาวครูข้างถนนก็คือครูที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาจากครอบครัวออกมาเร่ร่อนจะใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามที่ฐานะรวมไปถึงการทำงานช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงเช่นสลัมครอบครัวเร่ร่อน
6: นี่อะไรเราชื่ออะไร
5: แจ้งเนี่ยช่างเจรจาคุยเก่งมาก
7: ที่จะกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะ
6: ไปอยู่นู่น
7: สี่วันสี่คืน
6: ไปนอนอยู่นู่นแม่เขาอยู่

0: ไปกินข้าวดีกว่าไปบ้าง
1: หรือไปกินข้าว
0: อันนี้น่าสนใจเด็กน่าสนใจไปกินข้าวไปว่าแพรนี่ชื่อแพร
1: แพรหรอ
0: แพร
2: พี่ชายอะไรชื่อแพร
1: นี่ชื่ออะไรครับ
2: นี่ก็ชื่อแพร
1: หนึ่งนี่หนึ่งเพิ่งตื่นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: กินข้าวป่ะเราพาไปกินข้าว
0: ป่ะคือเด็กกลุ่มนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะอยู่ห่างพ่อแม่มานานถือด้วย
1: โอ้ไ
2: ปเลยโอ้โ
0: หถ้าเดินมานี่เอ้าให้ช่วยกันดิเว้ยใช่ไหมตรงที่มีรองเท้าใช่ไหม

0: อะไร
1: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ตรงราคาสีน้ำเงิน
2: เวลาเล่นเราเจอเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากเราช่วยเหลือยังไงบ้างพี่ให้ตังค์เหรอให้ความกินข้าวหรือ
1: มีหลายปัจจัยในการช่วยตั้งแต่ง่ายๆเรื่องการทักทายแนะนำให้คำปรึกษาพาไปทำงานไปฝึกอาชีพกับครอบครัวทำบัตรประชาชนพาไปรักษาพาไปกินข้าว
3: ชื่ออาครับผม
2: แล้วตอนนั้นเรียนนี่คือ
3: ครูมูลนิธิเขาส่งเรียน
2: มูลนิธิส่งเรียนเลยเหรอ
3: ครับส่งเรียน
2: คือพี่โตมากับมูลนิธิเลย
3: ใช่ครับ
4: ของอานี่เข้ามาอยู่เขาก็รุ่นแรกๆอ่ะนะเขาจะเร่ร่อนอยู่กับพ่อเขานะคะแล้วก็จนช่วงหลังนี้พัดกันยังไงไม่รู
3: ้คือพ่อแม่ผมเลิกกัน
2: ตอนที่เรา
3: ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.4ป.4พ่อผมท่านเกิดปรับอยู่ดีๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงเดินแบบเป็นครึ่งเสี้ยวแล้วแกทำงานหนักไม่ได้แกก็เลยเข้าเมืองมาขอทานมาเล่ร่อนพอพาผมนี่แหละมาเล่ร่อนขอทาน
2: แล้วตอนนั้นเน่งมายังไงอ่ะถึงมาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอ่ะ
5: อยู่บ้าน
2: ที่ไหนครับ
5: คลอง6
2: คลอง6อ๋ออยู่กับใครอ่ะที่คลอง6
5: อยู่กับพ่อและแม
2: ่แล้วทำไมถึงออกมาอยู่คนเดียวอ่ะ
5: ก็แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
1: อย่างเงี้ยเขาก็เคยผ่านสถานสงเคราะห์มาหลายแห่งอย่างบ้านสร้างก็เคยไปสถานสงเคราะห์อื่นก็เคยไปฝึกอาชีพเขาก็เคยไปแต่บางทีเขาเปราะบางในเรื่องอารมณ์ที่ใครเขาอาจจะตำหนิใครเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้เขาก็ถอยหนีจากตรงนั้นไปก็ไปหาที่อยู่ใหม่ตามแต่อิสระภาพเขาอยากจะไป
3: เพราะนิสัยถ้าเกิดเด็กเร่ร่อนอ่ะก็คือปอกได้ตรงๆครับความอดทนมีไม่มากจริงมีไม่มากจริงเพราะว่ามันเคยอยู่กับชีวิตที่อิสระเกินไปไงอิสระแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับ
2: แล้วไม่อยากอยู่หรอ
1: เขาไม่อยู
2: ่ไม่อยากไม่ชอบอยู่งั้นหรอเขาเคยชวนไหม
5: เคยไปอยู่นะครับ
2: อยู่นานปะ
5: ไม่นาน2วัน
2: หลายวัน
6: 2วัน
7: นั่นคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านเปิดเด็กเล่ร่อนมาปุ๊บเนี่ยโอเคคุณอยู่ได้ปรับตัวปรับสภาพอยู่ได้อ
2: ยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่
7: ใช่ค่ะ
2: คือแล้วแต่
7: คืออยู่ที่นี่ต้องใจรักเพราะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องกลับไปเล่ร่อนพอไปเล่ร่อนปุ๊บมันก็อยู่ที่กระบวนการของวิธีการของครูข้างถนนกับครูบ้านแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ติดบ้านให้ได้
2: เฮ้ยดีแพอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะแพอายุเท่าไหร่
8: 19ครับ
2: 19แล้วเนี่ยอ่ะ
8: 19
2: เท่ากันเลยแล้วนี่อยู่ด้วยกัน2คนเหรอ
3: ก็คือเด็กเล่ร่อนเหมือนกับผมทุกคนอ่ะครูข้างถนนเข้าไปเจอว่ะเจออย่างเงี้ยผมไม่บอกหรอกผมไม่พูดหรอกว่าผมเป็นใคร
2: ก็อยู่ดีๆวันนึงเราสนิทกับเขาแล้วก็บอก
3: ผมก็เล่าให้เขาฟัง
2: ฉะนั้นคือครูข้างถนนนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราไว้ใจใช
3: ่มั้ยใช่ใช่กว่าผมจะพูดความจริงนะเป็นปีๆนะเป็นปีๆเลย
2: สองคนรู้จักเขานานเนี่ยถึงปีไหม
5: ผมรู้จักประมาณ6ปี7ปีนะ
2: 7ปี
5: ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
2: อ๋อนี่เดี๋ยวมีตังค์กันปะเนี่ย
5: โอ้โห
8: ไม่มีคร
1: ับ
5: นี่ยังจะถามอีกนะ
1: จะเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแบบนี้ทำอะไรนานๆไม่ได
5: ้โอ้โห
2: แล้วเวลาเราเข้าไปหาอย่างเงี้ยพี่เห็นบางทีเด็กมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงเหมือนมันก็ไม่ได้ต้องการนะบางทีอ่ะ
1: ใช่เวลานี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาโตในวัยของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความการคับขันของชีวิตเช่นถูกจับไม่มีเพื่อนถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรา
2: อ๋อแล้วเราเคยมีอย่างนั้นเขาโทรมา
1: ใช่ครับเป็นมาไม่ทำทางเข้าออกอ่ะวันนี้มาดีเนี่ยวันนี้หน้าใสเนี่ย
6: ใช่
1: เ
6: ขาเจ็บ
1: พี่โชติครอบครัวในโชติเนี่ยเป็นครอบครัวเร่ร่อนแล้วก็พาลูกไปขอทานซึ่งมันก้ำกึ่งระหว่างครอบครัวเร่ร่อนกับเด็กเร่ร่อนและขอทาน
9: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เรายังให้เขาได้แค่เพียงเอาเด็กไปโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดว่าการออกมาขอทานเนี่ยโรงเรียนก็จะบ่มเพาะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะเตือน
10: ผมชื่อโชติครับ

0: คุณลุงอยู่นี่มานานหรือยังครับ
1: ผมก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับ
0: ทำอาชีพอะไรครับ
1: ก็เก็บของเก่าขายมั่งเล่นดนตรีมั่งเป็นที่ผมขอแคนไม่อดอยากอยู่แล้วเหมือนนักร้องนั่นแหละเหมือนพวกวัยรุ่นดีกีตาร์แถวบนสะพานลอยผมเจอเยอะแยะ
0: ลงก็ถึงลูกกี่คน
1: โอ้ยผมก็มีถ้ารวมคนตายไปแล้วกว่า7คนนู่นแหละตายไป2เหลือ5ครับ
2: ครับครับ
3: แม่ที่ไหนแม่บ้านที่ไหน
4: ชนีชื่อชนีชื่อชนี
3: เดี๋ยวพี่นีก็ออกไปพาน้องออกไปครับ
5: ค่ะ
3: น้องชื่อน้องอะไรครับ
5: ชื่อวิทย์ค่ะ
3: ขอพาเจ้าวิทย์ออกไปเป่าแคน
5: ค่ะ
3: เจ้าวิทย์เป่าเก่งมั้ย
5: เป่าเก่งค่ะ
6: เมื่อก่อนผมไปเป่าแคนกับตาที่รังสิต
3: ชอบไหม
7: ปัญญามันทำมาหากินได้ยาวกว่าการออกเรี่ยวออกแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก่อน
8: ก็ยังไงเขาก็ต้องเรียนอยู่แล้วครับ
9: ถ้าไม่ไปออกเล่นแคนดนตรีอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช่ไห
7: ม
9: ถ้าลำพังนู้นขายของมันก็ไม่พอใช้ไงไม่พอใช้จ่ายไง
7: ครับ
9: ได้ก็ได้ซื้อน้ำแข็งบ้างซื้อข้าวสารมาบ้างแล้วก็พ่อเด็กเขาก็กินเหล้าบ้างก็หมด
1: คือผมกินเหล้านี่ไม่เกี่ยวกับค่าหนังสือนะคือผมจากค่าหนังสือเนี่ยผมจะแยกให้ลูกไปเลยแยกไปเลยไอ้ส่วนพวกกินผมก็กินจริงเปล่าอาจารย์พูดถูกไหมโอ้ยผมไม่ตัดอนาคตลูกผมหรอกค่าหนังสือแยกออกไปเลย
7: มาแยกเป็นไงบ้างไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างลูกมีอะไรขาดบ้าง
10: มีขาดเยอะเลยค่ะ
7: ขาดเยอะคืออะไรลูก
10: ขาดสินค้าอย่าง
7: นี้บอกมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ตอนเย็น
3: เรามี
10: แต่ไม่ต้อง
3: ม
10: าให้มากหรอกนะคะ
3: เรียนเก่งขนาดนั้น
7: เอาอย่างละหนึ่งเอาอย่างละหนึ่งก็พยายามจะถามเขาตลอดเพราะว่าพยายามเอาเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็อยากให้เขาไปทุกวันถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของใช้ประจำตัวเด็กไม่มีหรือเงินไม่มีไปโรงเรียนเนี่ยมูลนิธิตั้งของเด็กก็ยังพอจะสนับสนุนได้บางส่วน
11: ก็คงจะขาดนะครับ
7: ครับ
11: เรื่องเงินนี่คงขาดแน่นอน
7: นะครับก็ตรงนี้ก็พยายามดูนี่ก็อีกเดือนเดียวเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนก็เด็กนี่ก็จะเรียนมาครบ1เทอมแม้แต่เรียนช้ากับเขา
11: ครับ
12: ช้างลากต้นไม้งูตัวดำภูผาขี่คอควายมะบิน
0: ลูกๆนี่อ่านหนังสือได้นี่รู้สึกไงบ้างดีใจไหม
1: ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจอย่างมากเลยเนี่ยผมดีใจน้ำตาไหลนะคือลูกได้เรียนน่ะมันมีความรู้แก่ตัวเขาใช่ไหมล่ะอ่านออกเขียนได้ไม่มีใครก็โกหกเขาได
13: ้กลัว
12: หน้านี้มาเล่นกันใหม่เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขี่ยหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน
4: ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเขาเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาเด็กไปพ่อเขาอาจจะถูกจับหรือแม่ทำงานไม่ได้อุบัติเหตุเราก็ต้องประคับประคองครอบครัวเขาโดยลูกเขาจะได้รับต่อเนื่องไหมครับวันนั้นเด็กก็รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็ไปกับเรา
14: ครับ
7: เอาเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยอันนี้คุยกันนะเอาไปเรียนนู่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมา
15: เนี่ยเอาเรียนที่นี่แหละเป็นรายการวันละสิ
7: บแล้วเสาร์ที่ก็กลับแล้วก็ไปส่งกันแค่แค่นี้เราดูแลกันแบ่งกันดูแลเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะบางทีเราเสื้อผ้าไม่แห้งไม่มีสตางค์ไปให้ลูกเรียน
11: แม่เขาคงไม่อนุญาตหรอกครับเพราะว่าผมก็คงไม่มีคน
7: แม่ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนี่เพื่อเป็นการลด
11: คือว่าพ่อแม่ไม่ลูกไม่เคยหักพ่อแม่แม่ก็ไม่หักไม่เคยหักพ่อลูกไม่เคยหักลูก

0: ไปเลี้ยง2คนแล้วเสาร์อาทิตย์ก็มาคืน
1: ไม่เป็นไรครู
0: วันเสาร์อาทิตย์เราปิดเทอมเนี่ยไว้นี่ไปเรียน5วันไงเช้าก็ไปโรงเรียนไม่ต้องเป็นภาระ
2: แล้วนอนนั่นด้วย
0: ก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสเพราะวันศุกร์กลับมานี
2: ่ไปอยู่นู่นอยู่
0: 4วัน4คืน
2: ไปนอน

0: แล้วโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
1: เต่าลิมูน
2: เป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะ
3: เรื่องการศึกษามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะให้เรื่องแต่ปัญญาอย่างเดียวมันต้องทำยังไงก็ได้ให้เขามีกินมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าพร้อมแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาแต่อาหารปากท้องแต่ละมื้อไม่มีกินก็ไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนอย่างต่อเนื่องเด็กอะไปถึงโรงเรียนเนี่ยยากจนแต่เรียนดีเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากยากจนแล้วเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่ายากจนมันจะอาหารการกินสติปัญญาจะพร้อมสับสมบูรณ์ได้ยังไง
4: ครับ
3: แต่ถ้าว่ายากจนแล้วอยากเรียนน่ะมีเยอะ
5: ถ้าไม่มีมือที่พวกนี้เด็กจะเป็นยังไงเด็กคงไม่มีที่นอนครับคงเด็กคงต้องไปนอนกับน้ำคำผ้าผมเขาก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วเด็กคงไม่มีข้าวกินคงต้องไปคุยขยะยืนเด็กคงไม่มานั่งอ่านหนังสือกันอย่างนี้เด็กคงไม่มาวิ่งเล่นเตะบอลเด็กคงจะวิ่งราวชิงทรัพย์เขาไปเรื่อย
4: นี่พอเห็นว่ามีอย่างพี่อานี่เราอยากให้มีอีกไหม
6: โอ้มันจุดสูงสุดของบ้านนะคือเด็กหลุดจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถมีครอบครัวเป็นของตัวเองที่อบอุ่นได้แล้วก็ดูแลตัวเองหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้เนี่ยมันสุดยอดแล้วนี่คือรางวัลชีวิตเลยล่ะของคนทำงาน
4: พี่เล็กทำอย่างนี้มาเป็น10ปีเนี่ยนะ
6: ค่ะก็ทำมาแบบนี
4: ้ก็เบื่อไหมพี่หรือ
6: ไม่เบื่อมันไม่เบื่อเด็กๆมันน่ารักอ่ะเนาะเขาน่ารักนะพูดถึงไอ้ตอนเกเรเราก็ปวดหัวแหละแต่พอคุยแล้วเขากลับตัวกับใจได้มันเป็นแรงว่าอยากทำอ่ะว่าให้เขาดีขึ้นอะไร

0: โทษจำคุกเนี่ยเราได้ถึงไ
1: หมก็คนที่ทำผิดไง
2: ก็คือคนเลวอ่ะ
3: ผู้ต้องหาผู้ที่หลงผิด
4: ทำตัวไม่ดีก็ต้องนึกถึงคุกก่อนนะครับ
5: พูดถึงคุกนะครับมันเป็นเหมือนแดนสนธยาที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งอยู่ที่นี่ถูกส่งมารวมกัน
6: ก็มันน่ากลัวตรงที่ว่าเราคิดไปว่านักโทษเนี่ยจะต้องมีความโหดเหี้ยมดุร้ายเป็นโจรมันจะต้องมีการฆ่ากันอะไรกันแบบนั้น

0: ถ้าพูดถึงคุกคงไม่แปลกอะไรถ้าภาพในหัวของคุณจะเป็นภาพความน่ากลัวโหดเหี้ยมไม่น่าร่วมสังฆกรรมด้วยแต่รู้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อในความเป็นคนว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยการศึกษา
1: ถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเข้าไปเป็นครูสอนคนในคุกนี้ค่ะคุณป้าคิดว่ามันดีไหม
2: ดีได้บุญแบบจิตใจเขาก็จะได้อ่อนโยนลงนะเพราะว่าเขาใช่ไหมเขาอาจจะแข็งก้าวโดยสันดานเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได้
3: เราอยู่ข้างนอกทีเราอยู่ในห้องเรายังว่ามันอึดอัดเลยนะพูดถึงถ้าเราเป็นคนที่ติดคุกอยู่เงี้ยเราได้บรรยาก

0: กาศที่เขามาสอนเราก็มันน่าจะดีนะครับ
1: ผมว่าก็ดีนะอยู่ในคุกมันว้าเหวถ้ามีคนสอนก็ดีดีอะ
2: ตอนก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟอะครับ
0: ครับ
2: ก่อนที่จะขายยาแล้วผม

0: ปล่อยม้า
1: ครับ
0: ดูดด้วย
1: ไม่ดูดครับเงินไม่พอใช้เฉยๆครับ
0: ไม่ดูดหรอ
1: ไม่สูดไม่ดูดครับ
0: ปล่อยอย่างเดียว
1: ครับผม
0: วันๆมันน่าเบื่อไหมมัน
2: เบื่อมากครับเหมือนเขาขีดทางให้เราเดินลูกวงกลมพอจุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือนนอนลงมาต้องปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
0: นี่วงกลมไม่รู้กี่วงใช่ไหม
2: ครับวันมึนหมดเลยครับครับผม
3: วันนี้สายของคดียาเสพติดคือขี้เกียจชอบหาเงินง่ายๆนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดขี้เกียจ
4: หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ได้ทำก็คือควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ให้แหกคำหลบหนีแล้วก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนี่คือภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ได้ทำทุกคนภารกิจต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายเข้ามาเราต้องแก้ไขเขาเพราะนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ควบคุมแล้วเราต้องแก้ไขเขาด้วยเป็นในตัวนี่คือภารกิจหลักๆที่สำคัญ2ประการของเจ้าหน้าที่ได้ทำแล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องดำเนินไปด้วยกัน
5: ผู้ต้องขังหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการของเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำที่เด็ดขาดแล้วกระบวนการแรกก็คือเข้ามาเรารับตัวผู้ขังเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่มีกระเรียกว่าจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจำแนกได้แค่สองอย่างค่ะจำแนกเพื่อการแก้ไขกับจำแนกเพื่อการควบคุม
0: เพื่อการควบคุมใช่ป่ะ
5: ใช่ค่ะ
0: มันยังไงบ้างคร
5: ับเป็นการแยกประเภทคดีเราไม่ต้องแยกอยู่แล้วก็คือคดียาเสพติดล้วนใช่ไหมคะแต่แยกประเภทของโทษ
0: แล้วก็พอแบ่งเสร็จ
5: นะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการการจำแนกสัตว์ผู้ต้องขังพอแบ่งเสร็จเราก็จะนำผู้ต้องขังไปปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมหมายความว่าใครที่ไปเรียนก็ไปเรียนใครที่ต้องการฝึกอาชีพก็ไปฝึกตรงนี้เราเรียกว่าขั้นของกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
6: พวกนี้นี่ผอ.เป็นคนวางนโยบายเหรอครับหรือว่าม
7: ันเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าที่นี่จะเน้นหนักเพราะว่าต้องการให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะพ้นโทษออกไป
3: อันดับแรกก็คือสิ่งที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับโครงการไม่รู้หนังสือก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ
0: รู้หนังสืออะไรเลยนี
3: ่ไม่ได้เลยครับต้องบังคับเรียนเลยคุณต้องรู้หนังสือให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ยอม
8: คือมันจะแบ่งเป็นเกรดด้วยโครงการไหนบางคนเนี่ยสมมุติว่าโครงการเนี่ยคนไหนอันออกเห็นได้หัววัยปั๊บเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรียนชั้นประถมในเทอมต่อไปถ้าโทษเขายังเหลือพอไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะเขาพัฒนา
4: ผู้ต้องขังคนไหนที่เรียนหนังสือยังไม่จบเช่นบอกว่าผมเรียนม.3อยู่ครับแต่ผมไม่จบผมถูกไล่ออกก่อนหรือผมหนีโรงเรียนมาก่อนผมถูกจับมาก่อนไม่จบคณะกรรมการจำแนกก็จะให้มาเรียนหนังสือให้จบอย่างน้อยก็ม.3ผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าผมจบม.3แล้วล่ะแต่ผมอยากเรียนม.ปลายต่อสมัครใจที่จะเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนหรือผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าเขาอยากจะเรียนปวช.ก็จะถูกส่งมาเรียนนะครับเพราะนั้นนี่เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้เรียนตอนที่เขาสนใจแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับโรงเรียนในคุกนี่นะครับมันคือโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนผู้ใหญ่ข้างนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกศน.ลักษณะแต่ละแดนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเน้นในเรื่องของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

0: ี่ปิชานี่เราสอนเองด้วยหรือเปล่าคร
1: ับไม่พี่จะมีน้องในนี้สอน มีผู้คุมในนี้เขาสอนเองแต่ว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าวิธีการสอนจิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นยังไง
0: ครับเช่นยังไงครับพี
1: ่สมมติว่าความต้องการสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะสอนเขาว่าหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มาว่ายังไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราดำเนินการตามหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ให้เขาฝันต่อไปว่าเขาเมื่อออกไปนอกคุกแล้วเนี่ยออกไปนอกจากเรือนจำได้ถ้าเอาหลักปรัชญานี้ไปปฏิบัติกับตัวเองจะคิดยังไงการที่เขาจะมาอยู่ในนี้5ปี3ปีหรือ10ปีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะใน1วันเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งน้องดัวแล้วกันถนนหนทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วเขาล่ะเขามาอยู่ในนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยในรั้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่เนี่ยเขาเจอเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอครูเจอผู้คุมเจอใครต่อใครที่มาหาเขาถามว่าเขาอยากได้ดีไหมเนี่ยเราต้องให้เขาไงให้เขาทั้งพร้อมไปกับทักษะชีวิตเขาที่จะออกไปดำรงชีวิต

0: กอยู่ข้างนอก
1: ความรู้สึกหนูคุกเป็นไงหนูเข้ามานี่นี่คือคุก
2: นี่อันนี้คือไม่เราไม่เรียกคุกหรอกอันนี้คือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเนี่ยจะดูมีบรรยากาศมีท้องนามีอะไรแต่อะไรเดี๋ยวดูตรงนู้นน่ะลงจากเรือนอนมาปุ๊บเอ้ยเรามีท้องนาไม่มีที่ไหนอย่างพวกนี้เขารู้ละอีก2ปีปี3ปีเขากลับบ้านแน่นอนเขาก็พยายามหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะ
1: เข้าใจละ
2: 30ปีลงมาเนี่ยเราจะอัดเรื่องนี้เต็มที่เลยนะถ้าเลยอย่างนั้นไปก็ค่อนข้างอันตรายหน่อย
1: ก
2: ็จะใช้มาตรการควบคุมเป็นหลักเรียนจำก็จะแบ่งเกรดกันไปเลยพวกนั้นก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมีวงจรปิดคุณทำอะไรก็จะเห็นหมดนะเจ้าที่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้ชิดเท่าไหร
3: ่ก็เหมือนกับที่ท่านผอ.พูดครับการศึกษาที่ให้กับผู้ต้องขังไม่ได้ให้กันทุกคนคนที่มีโอกาสเรียนก็คือคนที่ทางเรือนจำเห็นสมควรว่ายังพัฒนาได้ใครฆ่าคนปล้นจี้ถูกตัดสินโทษหนักๆไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับก็มีแต่โอกาสจบชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับผลกรรมอย่างสะสม

0: ตอนแรกๆที่รุดเข้ามานี่จะเป็นไงบ้างคือแบบมันคงเซ็งนะใช่ป่ะ
1: รับไม่ได
0: ้หรอจริงป่ะ
2: เข้ามาใหม่ๆเครียดเครียดเหมือนกันเครียดโหผมเคยคิดฆ่าตัวตายนะเข้ามาใหม่
3: ปกติของคนนะถ้าอยู่ข้างนอกเรามีสิทธิ์อิสระของตัวเราเองเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ใช่ไหมอยู่ในคุกก็วันๆเห็นแต่กำแพงเห็นแต่คนเยอะแยะไปหมดเราบางทีถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้จักกับใครเราก็เครียด
1: พอเข้ามาเรือนจำปุ๊บแต่ยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเพราะว่าเขายังลางานยังอะไรกันยังไม่ได้ครับผมซึ่งลำบากมากเจอเพื่อนดีก็ได้ก็ดีไปกว่าจะมาเยี่ยมก็4วันได้นอนน้ำตาตกทั้งคืน
0: จะนอนอย่างนี้คิดอะไรหรือจะนอนก็ไม่ได้ทันคิดนอนกันเต็มเลย
3: นอนกันเต็มเลยถ้าลุกไปก็ที่ก็หายแล้วครับ
0: อ้าวเหรอ
3: ครับผม
0: อ้าวแล้วกลับมานอนตรงไหน
3: กลับมาก็ต้องมานั่งแหวกแล้วก็นอนตะแคง
0: ตอนที่เราติดแรกอยากกลับบ้านนี่แล้วระหว่างนั้นมันทำใจได้ตอนไหนอะเรื่อง
3: สักประมาณ 4-5 เดือนเริ่มจะลงตัวไงเริ่มจะมีเพื่อนเริ่มจะรู้จักกันข้างใน
0: มีเพื่อนแล้วคือมันช่วยเราไงก็คือมีเรื่องคุย
3: มีเรื่องคุยกันทำให้มีเรื่องคุยกันพอมีเรื่องคุยกันก็ไม่คิดถึงบ้านได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาว่างๆถึงเวลาใกล้ๆจะนอนช่วงนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
3: ป่ะเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อีก5ปีนี้เราจะอยู่กับมันยังไงเน
4: ี่
0: ย
4: อีก5ปีก็คิดว่าอยากจะเรียนฝึกวิชาชีพ
0: มันต้องหาอะไรทำใช่มั้ย
4: ต้องหาอะไรทำใช่ออกไปแล้วจะได้มีความรู
1: ้ที่นี่เขาดีหน่อยเขาสนับสนุนเรื่องดนตรีเรื่องนักโทษอยากทำอะไรก็สามารถทำได
0: ้ตอนนี้เราเริ่มพอมันเซ็งทุกวันเหมือนกันทุกวันเราเริ่มแบบมันอยากทำอะไรบ้างไหม
1: ก็พอนั่งแก่เพลงครับทำเพลงเล่นแต่งเพลงเอาเล่นกีตาร์อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
5: ก็จะในแต่ละแดนเขาจะมีงานให้ผู้ต้องขังทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดคือเพื่อให้ผู้ต้องขังนี่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการฟุ้งซ่านเขาจะเกิดความเครียดตามขึ้นมาในเรียนตะพ้านะครับนี่ฮะที่นี่ก็จะมีการวาดภาพวาดภาพแล้วก็มีปูนปั้นเป็นปูนปั้น

0: สดเป็นภาพนูนต่ำที่เป็นหนึ่งในงานช่าง10หมู่ของไทยฮะ
1: ครับ
0: ที่นี่มีพื้นที่3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่าแล้วก็จะจำลองบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายให้มันดูร่มรื่นให้มันดูรีแลกซ์ให้เหมือนกับโรงเรียน
2: ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแดนหนึ่งเป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแดนควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยให้เป็นโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะครับข้างนอกเลยนะครับเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยกลับมาสู่ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์

อันที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสม

0: ุนนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าจารย์ลองคุยกันนะคะว่าโปรเจกต์นี้เป็นอย่างไรนะคะตอบคำถาม2คำถามของเราหรือไม่ค่ะ
1: โอเค Would anyone like to share their ideas?In Wuhan, do we have any comments?
2: Excuse me.
1: Oh, yes.
2: Okay, good morning, everyone.
1: Good morning.
2: I'm from Wuhan. Okay, I'd like to say something about this presentation. I think it's really wonderful exhibition, even about this, because everyone can participate in this. And it's all day, I mean, everyone can have fun. And if they want to get a certificate, they have to do something, like writing something in English or do some activity, something like that. And it's great, I think it's really good, it's really great, and I like it very much. And I think, okay, I think if I use this idea for my school, I will, I think it's gonna be just one day because it's, I think it's quite too long for 3 days. Yeah.
1: Okay.
2: It's right. Just for my school only, I mean.
1: Of course, of course.
2: Thank
1: you very much. Of course, you made a very good point. I agree. It is a wonderful project. But as we are learning of each other's projects here, we have to think, how can we adapt this to our school? How can we use this in our classrooms, with our students, with our teachers? And you're already thinking about that and making some changes already for the future. Just one day is enough, at least for your school.And you did bring up a good point. This is all about participation, right? Everyone's participating. Just like Ajahn and Huayhin said, a 21st century skill, being active. It's being part of the lifelong learning community, being engaged. And I believe, Ajahn, here you mentioned that there is English communication going on during this exhibition. And so,Because remember, even though we do have the ASEAN countries and they're very rich in culture and language, there's also the medium of English that connects the ASEAN countries together as a neutral form of communication. And so we just have to remind ourselves of that, that English still is a very useful tool.And what's great about this also is it's very experiential. The students have fun, just like what you said in Huayhin. It's fun, you learn while you're having fun, and there's a kind of test, but with the passport and the questions. And it's also allowing students to reflect on their experience. So yes, great job. Yes.
3: That's why we said 3 days, because of we have many students. So that Pathom 1, 2, 3 on this day, Pathom 4, 5, 6 on this day, and Mathayom on this day.
1: It is a big
3: and
1: school.
3: The worksheet or the passport, we have to separate the how difficult and how to belong to each student. Right. If Pathom 1, 2, 3 sometimes only color the flag,or sometimes answer right. like the national flower or the capital city like that.
1: Right.
3: Okay,
1: right.
3: Thank you.
1: That's right. Yes, it's very, you get everyone involved, all the different levels. Everyone is accepted. It's a very inclusive exhibit. That's great.
0: Thank you. ค่ะ ก็ของท่านอาจารย์กาญจนาอาจารย์จินตนาอาจารย์โยธการนะคะจากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นะคะก็ได้ทำโปรเจกต์ซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์บอกว่าทำ3วันด้วยกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกแต่งตัวตามชาติที่ตัวเองชอบตัวเองสนใจนะคะก็แล้วก็3วันเนี่ยอาจารย์ให้เหตุผลว่าเพราะว่าอาจารย์นี่มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลใช่ไหมคะจนถึงมัธยม6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่ง กลุ่มว่ากลุ่มชั้นไหนนะคะเข้าวันไหนนะคะมาร่วมงานวันไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแม้จะมีการแต่งตัวมีการทำขนมนะคะแต่ละชาติเนี่ยนะคะแล้วมาขายกันเองนะคะหรือว่ามีนำสิ่งของน่าสนใจมาแสดงแต่อาจารย์ก็ไม่ลืมที่จะใช้ให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นมีเดียมเป็นสื่อในการสื่อสารนะคะมีการใช้พาสปอร์ตนะคะในการเข้าไปในแต่ละชาติเหมือนกับเข้าประเทศนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะมีการเขียนนะคะอาจจะเขียนคำตอบมีการรวบรวมสแตมป์นะคะมีการตอบคำถามแล้วก็ในที่สุดก็จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วก็เราอาจจะลืมไปแล้วว่าอันนี้เราต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนของเราด้วยนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าท่านอาจารย์มีวิดีโอนะคะที่ถ่ายทำการที่นักเรียนเข้าประเทศแต่ละประเทศทำกิจกรรมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์นำขึ้น YouTube นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you Right so Ajahn Panya Are you ready to talk a little bit about your project
4: Yes Good morning Ajahn
1: Good morning
4: Ajahn Che and everybody in other side for my final project I think it is the future project becauseI think I will use with my student in the next semester.
1: That's great.
4: Yes, my topic is how is somtam going toward ASEAN dish? My goal to present a project and integrate the 5C and their role in ASEAN. Objective one, in order to practice.How to find knowledge by searching compiled information and critical thinking. The second, in order to how to food culture of Asian country and create somtam dish for each country. The third, in order to collaborate in team.The fourth, in order to communicate how to make ASEAN somtam. Strategy, develop critical thinking, ASEAN culture, collaboration and communication of students. Background and importance of this project. Nowadays.
0: Ajahn, come to the method, ready?
1: Yeah.
0: Ka,
1: yeah, let's go straight to the methods. Ka. Yes.
4: Okay, ครับ method once the method as same as the other project is appear in every sheet. Okay, I will pass it. my expert one student gets to knowledge about searching the detail.Internet and other subjects by use critical thinking. Number two, students know the food culture of ASEAN country and create somtam dish for each country. Number three, students collaborate in team. And the last one, students communicate how to make ASEAN somtam. Thank you.
1: Thank you. I have a question, Ajahn.Why somtam? I'm curious. Could you, Ajahn Panya, how come, why did you choose somtam? I'm curious.
4: I think it's easy to prepare materials and cheap and easy to find. There are ingredients everywhere, I think.
1: Right, the local ingredients, it's easy to make, easy to teach, and to send to another country, prepare for another country. Okay, thank you very much, Ajahn.
4: Thank you.
1: All right, so let's think about this with reflection questions. or any comments in general about the Somtam project for the future, next semester? And you could even share how you would adapt this to your class.
0: โครงการส้มตำนะคะของท่านอาจารย์ปัญญาเราจะปรับใช้ประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราได้อย่างไรแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ค่ะ

0: about how to do a business in ASEAN country with the preserved fruit. So that we must teach them to survey or to invest about what fruit. What fruit or what kind of fruit is very popular among ASEAN countries.
1: Mm-hmm.
0: So that we talk about mangosteens because in some countries cannot plant mangosteens. So many countries import some mangosteen from Thailand. So only fresh mangosteen maybe is not interesting, but to preserve how to preserve mangosteen is very interesting for students.
1: Right.
0: So they must use their own creativity how to make preserve mangosteens and to do the other activity as advertise or design a package of their own preserved mangosteen.
1: Right.
0: Is that I like these activities, but we should teach our students to think more, to think different from something that they have learned before. Tamarind is common in Thailand, but in the other countries, tamarind may be not popular in the other countries.
1: Right. Yes. Thank you very much. You've made very good points. Ajahn Sunan, you heard that. You can make your students entrepreneurs. And also, I think maybe you are interested also in making your own business, side business with the preserved fruits. Yes, this is all about creativity, right? Collaboration, communication to other countries. Hey, buy this product. I know you don't have it, right? And it's a way of introducing a local fruit that others don't have in a culture in a different country. Excellent. Thank you.
2: ค่ะประเด็นสำคัญของโครงการของอาจารย์สุนันท์นะคะที่ทำเรื่องมะขามสามรสนี่นะคะก็ท่านอาจารย์นุตนงค์นะคะทางจากทางกรุงเทพก็ได้บอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะคิดต่อยอดออกไปอีกนะคะว่ามะขามเนี่ยมันอาจจะธรรมดาเกินไปนะคะและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นมังคุดใช่ไหมคะที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเขาไม่มีนะคะแล้วเขาก็ชอบกันมากเลยเป็นไปได้ไหมที่เราจะหาทางที่จะทำขนมนะคะฟรุตสแน็คเนี่ยจากมังคุดนะคะแล้วก็ส่งไปตีตลาดทั่วอาเซียนนะคะเพราะว่าป๊อปปูล่าอยู่แล้วนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยคิดว่าจะทำยังไงนะคะแล้วก็รวมทั้งคิดแพ็กเกจคิดการโฆษณาด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านว่านะคะคือโครงโปรเจกต์นี้เนี่ยก็เน้นทั้งด้าน creativity critical thinking นะคะมากๆเลยแล้วก็รวมทั้งการเรียนรู้ culture ของประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศอาเซียนด้วยนะคะว่า local fruit ของเขาอะไรนะคะที่น่าสนใจที่น่าจะเอามาทำอย่างมะขามของเราได้บ้างค่ะ
1: Thank you, Ajahn. All right, so we're going to have Ajahn Talim Lap talk about his project or her project. I'm not sure. Actually, I'm sorry. And if you can briefly explain, it's quite long and it's very interesting. Your project on the national anthem, and after that, you are followed by Ajahn Kanunnit. All right, so Ajahn Talim Lap.Please explain your interesting project.
2: ค่ะอาจารย์เฉลิมลาภค่ะจากหัวหินนะคะค่ะสรุปสั้นๆนะคะเพราะว่าโปรเจกต์ของอาจารย์นี้ค่อนข้างจะยาวเรื่องเพลงชาติค่ะ
3: ค่ะ Good morning everyone. I just create my project for a few days so please give me some feedback if you can. Thank you. Our goal is the same as our goal ofAjahn Chay projects to present a project that integrates the 5C. That is our topic in this year. The objective is to practice how to find knowledge by searching, compile information by using critical thinking, to know the cultures. The second is to know the cultures of national anthems, ASEAN song, and create picture from each song, each nation, each country. The third is collaborate in team, and the fourth is communicate to describe in each picture. The background and importance of this project is nowadays ASEAN's law and influence has.Strong base in Southeast Asia and with our students, so let them have more chance

0: ให้นักเรียนได้ค้นคว้านะคะเรื่องประวัติของงานเทศกาลลอยกระทงนะคะมาจนกระทั่งถึงว่าวิธีทำกระทงนะคะในสมัยนี้แล้วก็อาจจะวันในที่สุดก็คือให้นักเรียนก็ประกวดกันนะคะประกวดกระทงแต่ว่าในระหว่างนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็ได้มีการให้นักเรียนนะคะก็ไม่ลืมที่จะให้นักเรียนสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษนะคะทั้งทางด้านการที่คุยกันดิสคัสกันถึงเรื่องความแตกต่างนะคะถึงเรื่องไม่ใช่ความแตกต่างถึงเรื่องประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาหารนะคะการแต่งกายนะคะหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวกระทงนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็น mind map นะคะว่ามีอะไรบ้างประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ให้การสื่อสารก็คือให้ทำเป็นบัตรเชิญหรือว่าทำโบรชัวร์นะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้คนได้สนใจได้มาเที่ยวให้คนชาติอื่นนะคะมาเที่ยวงานลอยกระทงของเราซึ่งอาจจะเอาขึ้นไปเผยแพร่บนออนไลน์นะคะในหลายๆรูปแบบในปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอีกโครงการหนึ่ง
1: Okay, thank you. All right, so unfortunately we have to decide among which teachers, Ajahn Siriporn in Hua Hin or Chaman Shida here in Bangkok or Ajahn Sopa. We have time for only one teacher to talk about the project very briefly also.
0: Could I ask, since you know we have only just one Ajahn from Bangkok presenting the project, could I make a decision to ask
1: yes, Ajahn, of course, Ajahn
0: Chanan Chida from Bangkok side to present her project?
1: Okay, yes. All right, thank you.
0: Hope you don't mind, Ajahn Siriporn and Ajahn Nuchanan.
2: Thank you. Good morning. My project is Road to ASEAN. My project summarize from the project before. I need the student to know about ASEAN, especially culture. The first step I plan to teach them after I finish my lesson. I divide my student in my class into groups. Each group choose one topic from culture. Then after that they go to search or collect some information from the internet, parents or someone who know in that community. Then they come back again, they discuss the interesting points that they choose from ASEAN country. Each group can read on the mind map on the whiteboard together. And then we discuss what's the best points from culture in ASEAN. Then each group represent the work by create them or show. Then everybody in the class choose the best group and show in the education school exhibition. That is that they choose from the culture.
1: All right. Thank you. So it's a very involved project as well, right? It involves critical thinking, brainstorming different parts of different aspects of the culture, and even including the students in judging who will be in the exhibit, right? What makes it the best presentation? What makes it the best project for the students? Thank you very much.
2: You.
1: Any other comments anyone would like to make about Ajahn Chanan Sida's project? Anything that's interesting there in Hua Hin? What I do notice from all the projects here is that what you are presenting are what students' involvement, and you're sparking their curiosity, which is a theme that we've been talking about this whole session, this whole series, and even the series before this, is sparking that curiosity among our students to learn more. It's all about lifelong learning and being active participants in the community. In this case, not just their school, not just Thailand, but the ASEAN community and the world. And you're including that even in your lessons with the Fais, and that's what makes this very interesting and also beneficial for our students and to develop their 21st century skills. I think Ajahn wanted to explain something.
0: Ka.

0: ท่านอาจารย์เชนนะคะก็สรุปว่าโปรเจกต์ทั้งหลายนะคะที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้กรุณานำเสนอในวันนี้นะคะล้วนแต่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญนะคะที่เห็นได้ในทุกๆโปรเจกต์ที่อาจารย์ท่านอาจารย์เสนอก็คือว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับความมีส่วนร่วมของนักเรียนของอาจารย์นะคะคือนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งการค้นหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตในการอ่านเรื่องราวต่างๆก็ตามนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะที่จะสังเคราะห์เอาคำตอบออกมานะคะแล้วก็มาช่วยกันทำงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรเจกต์นั้นๆนะคะอย่างเช่นการแต่งตัวนะคะชุดประจำชาติของอาเซียนการทำส้มตำนะคะการทำมะขามสามรสนะคะคือก็ต้องมีคอลลาบอร์เรชันทั้งนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นการท่านอาจารย์เชบอกว่าการกระทำทั้งหลายเนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของนักเรียนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะเราเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนี่มีความอยากรู้อยากเห็นมีความรู้ความอยากที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งจะขาดจะไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างนึงก็คือท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใดก็ตามนะคะท่านอาจารย์อย่าลืมว่าเรากำลังทำโปรเจกต์ที่จะสอนในคลาสรูมสอนภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ตลอดเวลาทั้งการพูดการฟังการเขียนการอ่านอะไรก็ตามนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมทำโปรเจกต์มากจนกระทั่งบางครั้งอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรแล้วอีกอย่างนึงโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยกับท่านอาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยพอทำโปรเจกต์ครั้งเดียวเนี่ยท่านอาจารย์ก็หลายโปรเจกต์ที่บอกว่าต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์บางโปรเจกต์ใช้เวลาเดือนนึงเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนว่าโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ส่งมาทั้ง10โปรเจกต์นะคะก็จะนำขึ้นในเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น PowerPoint จะเป็นเป็น Word นะคะเป็นเอกสารที่เป็น Word เป็นชีทต่างๆนะคะจะนำขึ้นทั้งหมดเลยเพราะคิดว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเราสมควรที่จะนำแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันนะคะที่ไม่ได้มาเข้าอบรมครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดแต่แขนงออกจากเราได้นะคะเพราะว่าประเด็นการเตรียมนักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เตรียมทักษะเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นกุศลนะคะที่จะช่วยแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันค่ะ
1: Thank you, Ajahn, for that really great summary. I would just like to leave you with this quote from a famous author, Nikos Kazantzakis. And I'll just read it out loud, something for you to think about, for all of us to think about. True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross. Then, having facilitated their crossing,joyfully collapse, encouraging them to create their own. So as teachers, we are the bridges, but then we let our students also cross that bridge and then create more bridges for others and for themselves. So that's what you are showing, that's what I've been showing with your projects, with your comments, with your ideas these past six sessions. And I thank you very much for your participation, your engagement, for your active learning, for everything. I've learned so much from all of you. And this is me flying you. Thank you very much.
0: ค่ะ เรซันเชก็ได้สรุปท้ายนะคะว่าครูนะคะก็เหมือนกับสะพานนะคะที่พานักเรียนเดินข้ามนะคะให้นักเรียนมีความเข้มแข็งแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสะพานต่อไปให้กับส่วนรุ่นหลังอีกต่อไปนะคะก็เหมือนสุภาษิตของเราใช่ไหมคะครูก็เหมือนเรือจ้างนะคะพานักเรียนข้ามฟากไปนะคะจนประสบความสำเร็จค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เชเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสนะคะอาจารย์จะเป็น เซสชั่นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์จะอยู่กับเรานะคะเพราะท่านอาจารย์ก็มีภารกิจต่อไปเราอาจจะได้พบท่านอาจารย์ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็หวังเช่นนั้นขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์เชลรันซินเชสค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ Thank you very much I will miss you all
0: สำหรับในพิธีปิดการอบรมในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จากผู้แทนจากกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์อัชราศรีเสนจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนะคะซึ่งมารับการอบรมกับเราที่ณกรุงเทพนะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่มารับการอบรมกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
2: Good morning ladies and gentlemen My name is อัชราศรีเสน I'm a participant representative from BangkokI would like to say thank you very much to Mr. Khwan Kao Wachirothai, the President of the Digital Learning Foundation, Associate Professor Napapon Jan Ocha, the Vice President of the Digital Learning Foundation, American Embassy Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, for giving us the opportunity to participate.Video Conferencing English Teacher 2013 in the team of preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you very much, Teacher Sharon Sanchez and Dr. Martha L. Anderson for our great experiences, extensive knowledge and guidance that's we can apply to our class to enhance student skills and prepare our students to the ASEAN communities. Thank you TOT staff for arranging the nice court services and rest. Thank you very much.
0: ค่ะ ขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พันนิดามาลาสิงห์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่รับการอบรมทางโรงเรียนทางที่สถานีทางโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะคะเป็นผู้กล่าวอะไรสักเล็กน้อย
3: At Hua Hin areas I would like to thanks Distance Learning Foundation TUT Company Limited Rio and all the trainers อาจารย์เชสและอาจารย์นราพร isfor the great training, which is very useful for teachers to apply in the real class. We're very happy to be here for 6 weeks, and I hope you should do this training, and I hope to see you again for next semester or next years. Thank you very much.
0: ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์พันนิดาต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะท่านโสพลเนสุวรรณค่ะ Senior Vice President of TOT Public Company Limited ค่ะเชิญค่ะ
4: ขอบคุณครับอาจารย์ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนไกลกังวลหัวหินรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์พุทธศักราช2556ในวันนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ตลอดจนบุคลากรในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนของท่านเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม นักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกในการอบรมของมูลนิธิหลักสูตรต่อไปขอบคุณครับ
0: นั่นก็เป็นคำกล่าวพิธีปิดนะคะการอบรมในหัวข้อ Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5 Cs ต่อไปก็จะเป็นการพิธีมอบประกาศนียบัตรนะคะวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อชื่อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในจำนวนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะของซีรีส์แรก Welcome you all to the video conferencingEnglish Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the series on establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ELT classroom. And our guest speaker today is Ajahn Charan Sanchez from Thammasat University and my co-moderator is Associate Professor Ajahn Chaleo C. Pibun Chun. Please welcome Ajahn Charan Sanchez.
1: Sadika. Good morning. Thank you, DLF. Thank you, TOT, for having me back. And also US Embassy RELO. I see a lot of new faces here in Bangkok and some familiar ones. And in Hua Hin, good morning. And Naratiwat, good morning to you too. So I hope that what you learned with Dr. Marty will come back to you today.

0: ผลต่อการเรียนการสอนเนี่ยมีผลนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบตัวนะคะรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความทันสมัยในเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูก็ต้องชี้แนะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะทางท่านอาจารย์อัศวรีเนี่ยที่นราธิวาสก็บอกว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ว่าเป็นทักษะการใช้แต่ต้องมี wisdom นะคะต้องรู้จักการใช้อย่างฉลาดนะคะว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้สิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง critical thinking critical reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรวมเรียกได้ว่าเป็น critical learning การเรียนรู้อย่างรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ไม่ว่า text นั้นจะมาจากการฟังการพูดการเขียนการอ่านจากในหนังสือหรืออ่านจากสื่ เว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เฉลียวศรีก็จะมีประเด็นที่จะสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์เฉลียวศรีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ อย่างที่อาจารย์นราพรได้มาบอกว่าพวกเราสรุปกันลักษณะนี้ก็ยังคิดว่าคลุมครอบคลุมพอสมควรแต่อยากจะให้นึกถึงที่อาจารย์มาร์ตี้ท่านให้คำจำกัดความเรื่องของ multi literacy ค่อนข้างจะกระชับคือเราต้องคิดว่าในฐานะครูจะทำยังไงให้เด็ก understand the world read the worldซึ่งเราได้คุยกันว่าหลักสูตรแกนกลางของเราค่อนข้างจะ ambitious ก็จริงๆคือครอบคลุมไปทั้งหมดเราอาจจะพูดถึงประเด็นเทคโนโลยีค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนขณะนี้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามองลึกๆว่าเราจับตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญแต่เอาปัจจัยอีกหรือองค์ประกอบอีก 3-4 อย่างของ5สมรรถนะนะคะคือ5 competence คือเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของlife skill คือทักษะชีวิตเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของ critical thinking แล้วก็จะพบว่าจากจุดที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเราจะต้องสามารถในฐานะครูเราก็จะเลือกเอา text ที่น่าจะช่วยให้เด็กของเราได้เกิดปัญญาใน 3-4 ด้านหรือ5ด้านที่เราพูดถึงนะคะก็ อยากฝากว่าเราอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ในรายละเอียดที่เราใช้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่เวลาระวังแผนนะคะเรามองดูว่าเทคนี้มันน่าจะโฟกัสที่อะไรเราก็จะเน้นจุดนี้เพื่อให้เด็กไม่หลงลืมคิดว่ามีแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ
2: Thank you. Thank you both, Ajahn. Now for the next slide. It's a little bit more into multi-literacies, but a few concepts that I'm sure Dr. Marty and you have already seen, and some might be new. So for the next minute or so, I'd like you to just pick one of these terms and talk with your partner and be able to discuss this term.And then you can share what you've discussed about this term. If it's not here, maybe you want to add another term. Because these are very related to multi-literacies in teaching and learning. So I'll give you about a minute and a half to pick a term and discuss it, and then share it with everybody.
0: ค่ะ จากสไลด์นี้นะคะ ก็เป็นสรุปประเด็นนะคะที่อาจารย์มาที่ได้เคยนำเสนอไว้นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าให้เราลองคุยกับคุยกันเองนะคะดิสคัสโดยดึงมาบางประเด็นนะคะแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะค่ะเชนค่ะ
2: and also if you're not sure what it may mean you can discuss that too you don't have to know what's there you can just be really curious about it and start asking questions about the term because maybe you saw it it looks familiarOr maybe it looks interesting to you. You could talk about that too.
0: ค่ะหรือว่าอาจารย์เชบอกหรือว่าถ้าประเด็นไหนที่อาจารย์term ไหนในนี้นะคะบนสไลด์นี้ที่อาจารย์คิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรก็อาจจะลองเอามาคุยกันก็ได้ว่าคิดว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ
2: Okay. It's much better on the slide than on the paper.

0: สำหรับเทอมนะคะที่อยู่บนสไลด์นะคะที่เป็น literacy based instruction นะคะอาจารย์เชก็อธิบายว่าเริ่มจาก situated practice นะคะก็คือการวอร์มอัพนั่นเองนะคะการนำเข้าสู่เรื่องนะคะให้นักเรียนได้ experience นะที่จะเข้าสู่สิ่งที่ประเด็นที่เราต้องการนะคะ topic ที่เราต้องการแล้วก็มาถึง overt instruction นะคะก็คืออีกคำหนึ่งก็คือ conceptualizing นะคะก็คือการที่ครูเนี่ยเน้นประเด็นโฟกัสประเด็นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตามหรือว่าตอบได้นะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาถึง critical framing ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชก็บอกอีกเทอมหนึ่งก็เรียกว่า analyzing นะคะก็คือว่าให้มองในภาพกว้างขึ้นนะคะเมื่อเขารู้แล้วว่า topic ประเด็นคืออะไรเนี่ยเขาก็ลองมองในภาพกว้างขึ้นว่าในเป็น social context เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มาถึง transformed practice เขาก็ต้องฝึกละฝึกการใช้ภาษานะคะโดยฝึกใช้จริงนะคะแล้วก็อาจจะใช้อาจารย์เชบอกว่าอาจจะนักเรียนนี่อาจจะใช้ภาษาสร้างภาษาคือนำภาษามาใช้ได้เอง apply นะคะ apply what they have learned นะคะ into the actual use นะคะคือใช้จริงค่ะนำภาษามาใช้จริงก็เป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็คือเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ทราบกันอยู่แล้วทั้ง warm up ทั้ง conceptualizing นะคะลงไปจนถึง analyze แล้วก็apply นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเทอมใหม่เท่านั้นเองนะคะเราก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่คิดว่าคงเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะค่ะ
1: Thank you What how about in Hua Hin are there a term that you would like to discuss briefly or share any questions from the slide
2: I'm not sure about that, but I think that cultural lens is quite interesting for us. Mm. I think that
1: okay.
2: we should learn not only language, but culture is also important because sometimes we don't understand or we misunderstand each other. Even we speak the same language, but because different culture, so we misunderstand each other. So I think you should get it like a cultural lens, open-minded or something like that.
1: Definitely, definitely. You said it correctly. I mean, There are many ways to interpret cultural lens, but lens as in not just lens like glasses, that's more like a symbol, but lens as in the way we see things, the way we understand things. We have to see things with a critical lens, or in this case, the cultural lens. Because as you said, Ajahn, you know, there are many different cultures in this world and we have to get along somehow.Right? And we have to be able to understand each other. And a lot of that is through language, not just spoken language, visual language, audio language, body language, right? It's everywhere. And a lot of times there are misunderstandings. And so showing students how to view things with a cultural lens, being able to be open and understand other cultures,and how to deal with it when there is a misunderstanding is very important in literacy-based instruction, as well as living our life generally.
0: ค่ะประเด็นที่ท่านจันวารีจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้ยกขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับ multi-literacy เหมือนกันนะคะคือเรื่องในประเด็นด้าน culture นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะ culture เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่นี้ lens เนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าหมายถึง the way we see things นะคะคือเรามองอย่างไรนะคะวิธีการที่เรามองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปนะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปิดใจรับนะคะค่ะ
1: Thank you. And last but not least, Bangkok, here. What term which is intriguing or that you would like to discuss that you know a little bit about? Anyone?

ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดละต้องวิเคราะห์ว่า what is the deeper message นะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่ออะไรในวิดีโอนั้นจากภาพที่เห็นนะคะต้องคิดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็คำถามที่3คือ why is it important to know นะคะ in today's world

0: ไรที่จะทำให้ประชาให้คนทั้งหลายเนี่ยaware นะคะกับประเด็นที่นำเสนอนะคะค่ะ
1: Thank you
0: ก็เดี๋ยวชมวิดีโอเลยนะคะtwo clips โอเคค่ะก็ทั้งสายทั้งสองคลิปนะคะเริ่มคลิปแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อคลิปที่สองเลยค่ะขอเสียง

0: did everyone see the writing? What, clear? Okay. So I'll give you a few minutes, like 2 minutes, to talk, work with each other on the sheet.
1: ค่ะอาจารย์ก็ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ลองคุยกันแล้วก็ตอบคำถามใน Hangout นะคะ

0: then creative thinking, the idea.
1: Okay. Yes. So accuracy of the language use,
0: yes.
1: Creativity, okay.
0: Yes.
1: Two main things?
0: Yes, two main things.
1: Okay. Yeah. All right, thank you. So we'll keep that in mind. We'll write those words in our minds or on your, I don't have a piece of paper with me, but we'll take those notes. So these are key words, accuracy, creativity, okay? Those are some things we can keep in mind for assessment, which we'll do in the next 20 minutes, right? Okay?
2: ก็จากงานที่อาจารย์สุวรรณานะคะจากเรียนศูนย์กุหลาบนะคะนำมานะคะ3แผ่นนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็น adjectives ที่ describe people นะคะแล้วก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยทำงานนะคะก็นักเรียนก็ทำเป็นว่ารับสมัครงานนะคะซึ่งก็มีทั้งรับสมัครงานของบริษัทโคคาโคล่ารับสมัครนักแสดงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกอันนี้คือ transform practice นะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยได้นำที่ได้เรียนรู้เนี่ยนำมาใช้นะคะประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ให้เป็นงานของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งประเด็นสำคัญคือว่าอันนี้เป็นงานเดี่ยวของนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเลือกที่จะทำได้ตามความสนใจบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับดาราบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆก็จะรับสมัครงานในบริษัทธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินผลอาจารย์สุวรรณาก็ได้กรุณาอธิบายว่าอาจารย์เนี่ยก็มี2ประเด็นนะคะที่เช็คก็คือเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วก็เรื่อง creativity นะคะตรงนี้อาจารย์เชก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงการประเมินผลอีกทีหนึ่งตรงนี้อาจารย์ก็โน้ตไว้ก่อนนะคะว่ามี2ประเด็นนะคะแล้วนะคะเรื่อง accuracy กับ creativity ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะ คือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดัง

สมการนะคะ v เท่ากับ f แลมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของ

คลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ N ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: โตอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะ

0: ทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
6: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจาก

0: การกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่า

0: สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะ
3: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
3: ออ๋อ
1: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะ
ถ้าน้องสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะ

ค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect

หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าเขาน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ เฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายพื้นป่าเขียวขจีค่อยเสื่อมโทรมลงทีละน้อยแปรเปลี่ยนเป็นภูเขาโลนหลานซึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงแผ่นดินไร้ซึ่งความฉ่ำเย็นจนยากจะสร้างประโยชน์อื่นใดได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยการพัฒนาผืนดินสร้างป่าและพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อบรรเทาและหยุดยั้งการทำลายป่าจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยถือเป็นหนึ่งในจำนวน6แห่งที่ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยการรวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบและแสวงหาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายหลักของโครงการแห่งนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านงานเกษตรกรรมต่อไปพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งในเขตพื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเน้นการพัฒนาป่าไม้และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักด้วยหลักการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมการดำเนินงานในระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายเก็บกักน้ำตามลำห้วยห้องไคร้และลำน้ำสาขาเพื่อเก็บกักน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพดินไปพร้อมๆกันอันเป็นการปรับสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารได้ดำเนินการ3วิธีประกอบด้วยรูปแบบแรกการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการนำระบบชลประทานภายนอกเข้ามาเสริมเป็นการปลูกป่าโดยใช้วิธีการรับน้ำซึมจากคูน้ำระบบก้างป่าทำให้ป่าไม้ในพื้นที่ได้รับน้ำตลอดปีจึงเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรูปแบบที่2การปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คดามช่วยชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำรวมถึงตะกอนดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายเน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ก้อนหินเป็นต้นแล้วรูปแบบสุดท้ายคือการปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งพื้นที่ตามร่องห้วยต่างๆจะได้รับน้ำซึมจากฝายเก็บกักน้ำต้นไม้ตามร่องห้วยและชายเนินจะเติบโตคุมร่องห้วยไว้ส่งผลให้พื้นดินชุ่มชื้นจนป่าไม้สมบูรณ์ขึ้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ทำระบบการป้องกันไฟป่าเปียกหรือ Wet Fire Bay
พื่อลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าโดยน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าไม้จะไหลลงสู่เบื้องล่างในอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการประมงแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริอีกหนึ่งวิธีคือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งหมายถึงไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์จากไม้ทั้ง3อย่างนี้แล้วยังได้ประโยชน์อย่างที่4คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินอันเป็นการช่วยอนุรักษ์

0: ดินและน้ำจากแนวพระราชดำริดังกล่าวทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุลมีความรักความเข้าใจตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ในวันนี้พื้นป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างเต็มศักยภาพป่ามีความหนาแน่นมากขึ้นกล่าวคือเริ่มมีต้นพลวงเกตยอป่าแล้วรักเพิ่มขึ้นในป่าเต็งรังซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงองค์ประกอบของป่าไม้ที่มีความหลากหลายตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือเรือนยอดไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีชั้นเดียวเป็นเรือนยอด2ชั้นในปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษแห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้พลิกฟื้นผืนป่าจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นบ้านหลังใหญ่อีกครั้งความชุ่มชื้นจากฝายต้นน้ำสามารถลดปัญหาไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตได้อย่างถาวรชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสร้างรายได้ดำรงชีวิตนำไปสู่หนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลจากการพัฒนาได้สร้างแหล่งเรียนรู้ในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาผสมผสานระหว่างการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำป่าต้นไม้ที่มีความสมดุลนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องสมดุลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่เป็นต้นทางของการสร้างน้ำเพื่อพัฒนาอาชีพที่สมบูรณ
1: ์หลักการทรงงานของในหลวงท่านก็ทรงทำแบบง่ายๆทำฝายต้นน้ำลำธารโดยที่ไม่ต้องใช้องค์ประมาณอะไรต่างๆป้องกันไฟป่าพวกนี้แม้กระทั่งการปลูกป่าพระองค์ก็ใช้แนวพระราชดำริที่เรียกว่าการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกก็คือรักษาแม่ไม้ลูกไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินได้ความชื้นที่เหมาะสมมันก็งอกงามขึ้นมาทดแทนต้นแม่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาแนวพระราชดำริที่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเนี่ยเพียงแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าเนี่ยเอาไปทำยังชุมชนเขาแล้วชุมชนเขาก็จะมีทรัพยากรที่เรียกว่าเกื้อหนุนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดที่ชุมชนได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้โดยมีพระราชดำริที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูกลับไปสู่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าป่าคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของได
2: ้ก็มีนักวิชาการเข้ามาแนะนำการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษแรกๆก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพพาไปศึกษาดูงานที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงใช้ของตัวเองจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
3: เริ่มแรกก็ไปอบรมโครงการพ่อเลี้ยงกบพ่อเลี้ยงที่ในบ้านก่อนคือทำเริ่มแรกก็ทำสองบ่อก่อนแล้วทางเจ้าที่ศูนย์ก็มาแนะนำถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่ศูนย์ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายจากสองบ่อปีละสองบ่อสองบ่อปัจจุบันก็มีทั้งหมด14บ่อแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์ในเรื่องของการเลี้ยงกบมาขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนของตัวเองก่อนมีการรวมกลุ่มครับรวมกลุ่มปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมทางตำบล
4: เปลี่ยนจากว่าจากบะหมี่ก่อกับเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นเลยครับ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตงานศึกษาทดลองและวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นการปลูกพืชอุตสาหกรรมรวมทั้งดำเนินงานพัฒนาด้านปศุสัตว์และโคนมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป
5: จากการดำเนินงานสนองพระราชดำรินะครับกว่า3ทศวรรษสภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้มีสภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับป่า

มีพืชพันธุ์ไม้กว่าร้อยชนิดนะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะสัตว์ป่าก็ยังกลับคืนถิ่นมาโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือนกยูงในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพบนกยูงกว่า300ตัวนะครับนอกจากนั้นทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาทดลองนะเรานำผลสัมฤทธิ์นะของการศึกษาทดลองเนี่ยมาสาธิตให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยนำกลับไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและก็ที่สำคัญก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ย มีค่าเท่ากับ3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1

เท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องแล้วก็แผนภาพเวนไอเลอร์ดีๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ต่างเดินทางไปถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้วหัวไชเท้าอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราและได้รู้ว่าที่นี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2522ซึ่งได้พัฒนาแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมในพื้นที่แห่งนี้ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ส่วนมะเขือม่วงตั้งใจศึกษาการปลูกพืชคลุมดินและวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูคานจังหวัดสกลนครเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังเรียนรู้วิธีแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสเห็ดสนใจฝายชะลอความชุ่มชื้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่กล้วยหอมมีความสุขกับบรรยากาศชายทะเลแต่ก็ไม่ลืมที่จะไปเรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชไร้ไม้ผลภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีส่วนส้มได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีนั่นคือหญ้าแฝกซึ่งมีรากที่ยาวแผ่กระจายและแข็งแรงช่วยชอนชัยพังทลายดินดานได้เป็นอย่างดีระหว่างการเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งนั้นเหล่าพืชผักผลไม้ต่างพบว่าหลักการพัฒนาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ยุ่งยากเลยส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์สิ่งที่มีในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาดำเนินการพัฒนาอย่างเรียบง่ายและสอดคล้องเหมาะสมหรือที่เรียกว่าทำให้ง่ายซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยหลักของความประหยัดเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้จริงด้วยตนเอง
1: พลิกข้าวระหว่างที่คอยเจ้าพวกนั้นกลับมาเรามาช่วยกันพรวนและกลับหน้าดินแถวนี้กันก่อนดีกว่า
0: ระหว่างทำงานอยู่นั้นเกษตรกรข้าวและพลิกสังเกตไปเห็นบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาแต่ไกลทั้งสามรู้สึกแปลกใจสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ทุกขณะแต่จะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมคะคงต้องติดตามกันในตอนต่อไปพร้อมกับความคืบหน้าของเหล่าพืชผักผลไม้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครูคลับตอนดึงเด็กติดเกมส์ให้ติดเรียนจากผลการสำรวจพบว่าการที่เด็กไทยที่เล่นเกมเป็นเวลานาน2ชั่วโมงทุกวันจะทำให้เด็กมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เด็กขาดสมาธิใจไม่จดจ่อกับสิ่งตรงหน้าเรียนไม่รู้เรื่องส่งผลต่อการเรียนและไม่มาโรงเรียนในที่สุดครับครูคลับคลับของคุณครูวันนี้พามาดูห้องเรียนที่คิดต่างเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ที่คุณครูใช้แอปพลิเคชันทำให้กลุ่มเด็กติดเกมส์หันมาติดเรียนและมาโรงเรียนได้ทุกวันครับ
1: จากเด็กที่เรามีความรู้สึกว่าเขาคือเด็กสมาธิสั้นในความคิดของครูเองเราคิดว่า

ที่ติดเกมตอนแรกก็คือครูก็สอนตามปกติคือสอนด้วยวิธีการบรรยายแล้วก็เปิดรูปภาพให้เด็กดูแต่พอเราเอาเด็กเนี่ยมาประมวลผลด้วยวิธีการทำข้อสอบแบบตอบการกระบาดอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้คือมันไม่ตอบสนองกับจุดประสงค์ที่เราวางไว้ครูก็เลยมองว่าเอ๊ะเด็กเหล่านี้เขาเป็นวัยที่ชอบเกมแล้วก็เขาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาไม่เกิดความน่าเบื่อในสิ่งที่เขากำลังเรียนอยู่แล้วก็มาเจอที่เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI อะค่ะก็คือเอาพวกเนี้ยมาแล้วก็คิดว่าพอดีมีครูที่เป็นครู ICT ด้วยแล้วเขาก็มาแนะนำว่าพี่ลองใช้เทคโนโลยีอันนี้ดูไหมก็เลยลองเอามาดูพอเราเอามาดูเสร็จปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเด็กสนุกแล้วก็เขาเข้าใจมากขึ้นการเข้าใจแล้วก็ความสนุกตรงเนี้ยคือมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเขาก้าวที่จะสามารถทำให้เขาเป็นคนที่ว่าเก่งขึ้นจากสิ่งที่เขาเห็นด้วยตัวของเขาเองเขาสัมผัสด้วยตัวของเขาเองโดยที่ครูมีหน้าที่เพียงแค่ค่อยๆป้อนในสิ่งที่เขาอยากรู้เพิ่มเติมจากนั้นแต่ไอตัวเหล่านี้เขาจะสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้เองว่าอ๋ออันนี้คือเรื่องของดาวแล้วมันเคลื่อนไหวอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเขาจะทำได้เองอธิบาย PowerPoint ดู YouTube แต่เด็กก็ใช้วิธีการจำใครที่จำมากก็จะได้ตอบคำถามได้มากเราจะทำยังไงให้เขามีผลการเรียนที่ดีขึ้นก็ค่อยๆคิดเทคนิคและวิธีการสุดท้ายก็มารู้ว่าเกมเนี่ยจะสามารถช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามสิ่งพวกนี้ไปได้เขาจะเบื่อเขาจะเบื่อตรงที่ว่าบทไหนไม่มีการทดลองเขาก็จะนั่งเบื่อต้องทำยังไงดีสุดท้ายเราก็ไปเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็เข้ามาสอนเขาตั้งแต่แรกคือเด็กจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาจะรู้แล้วค่ะว่าบทเนี้ยบทต่อไปมันจะต้องเรียนเรื่องอะไรพอรู้เสร็จปุ๊บเด็กจะไม่ได้รู้เนื้อหาทั้งหมดข้างในเขาก็จะตั้งคำถามกับเราขั้นนำเข้าสู่บทเรียนของครูก็คือการตั้งคำถามก่อนไปในกว้างๆและสุดท้ายเราก็จะย่อมาเป็นว่าเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องวันนี้ที่เราสอนก็จะเป็นระบบสุริยะใช่ไหมคะเราเกิดในวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนต่างสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาพอเขาตอบเราได้แต่พอเราเข้าไปสู่ในเรื่องของเนื้อหาเด็กจะไม่ค่อยรู้ละไม่ค่อยชัดว่าหนูจะต้องตอบไปยังไงอะไรยังไงครูจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระด้วยวิธีการพาเขาไปที่ห้อง ICT แต่ทุกครั้งที่ไปเราจะต้องควบคุมเขาไปค่ะก็คือเด็กเนี่ยเราค่อยๆตีกรอบให้เขานิดนึงว่าในห้อง ICT เนี่ยหนูจะสามารถหาอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเขารู้เสร็จปุ๊บเขาจะได้คำตอบในสิ่งที่เขาอยากรู้ละแต่ถ้ามันยังไม่ลึกซึ้งเราจะให้เขาจับกลุ่มแล้วเขาก็จะช่วยกันแสวงหาความรู้ในนั้นสรุปเป็นองค์รวมแล้วสุดท้ายแล้วก็เอามาพิพายพร้อมกันในห้องแล้วครูจะให้พวกเราทำอะไรนะวันนี้ประกอบกล่องเฉยๆหรือว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับระบบสุริยะไหมแล้วเราจะมาดูกันว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมที่ครูให้ทำเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใช้ข้างหลังที่เป็นสีขาวนี่นะวางไว้บนโต๊ะของตัวเองเลยแล้วเอากล่องสี่เหลี่ยมวางไว้แล้วเปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมามันเป็นเรื่องอะไรนี่ลูกระบบสุริยะแล้วเราดูมันจะหมุนได้ใช่แล้วลองส่งให้เพื่อน

คิดด้วยตัวเองก่อนให้เขาเป็นจุดเล็กๆที่เขาสามารถที่จะเหมือนทำลายความคิดของตัวเองว่าเราทำไม่ได้เด็กบางคนก็จะมองตัวเองว่าหนูทำไม่ได้ค่ะหนูไม่เก่งหนูไม่ได้หนูทำอะไรไม่เป็นค่อยๆให้เขาจะเรียนรู้จากจุดเล็กๆที่เขาประมาทตัวเองเขากลัวตัวเองอยู่แล้วพอเขาเริ่มที่จะได้เขาก็สามารถมาพูดกับคนในกลุ่มค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนมากเรื่องของการทดลองเด็กจะทำกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วค่ะเขาก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มเริ่มกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อนก็จะรับในสิ่งที่เป็นความคิดของคนอื่นบ้างเด็ก

0: เก่งเด็กอ่อนเด็กปานกลางต้องอยู่รวมกันค่ะไม่สามารถแบ่งกลุ่มว่าคนที่เก่งคนที่อ่อนคนที่ปานกลาง
1: ก็คือพ
0: ระค่ะต้องจัดแบบพระเพราะว่าจะเป็นวิธีการเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มด้วย
2: เรามาฟังความรู้สึกของน้องๆผ่านการเรียนที่สามารถจับต้องระบบสุริยะจักรวาลได้อย่างใกล้ๆกันครับ
3: ก็รู้สึกว่าเราอยู่ในยานอวกาศจริงค่ะก็เห็นระบบสุริยะกาแล็กซี่ค่ะ
1: หม
3: ุ
1: น
3: ก็เห็นพระอาทิตย์หมุนแล้วก็เป็นเนปจูนหมุนรอบอย่างรวดเร็วค่ะ
4: เรารู้สึกแบบอยากเห็นใกล้ๆครับคิดว่าถ้าผมอยากไปดูใกล้ๆผมอยากเป็นวิทยาศาสตร์ครับว้าว
5: นักดาราศาสตร์ครับ
1: รู้ได้ไงว่าเราอยากเป็นนักดาราศาสตร์
5: ชอบเกี่ยวกับเรื่องโดนดาวอะไรพวกนี้ครับ
1: มีใครเป็นอันโลกไหม
5: ไม่มีครับไม่มีนะคือเขาเป็นองค์กรนาซา
4: ก็คือว่าให้ความรู้กับตัวเรามันจะหมุนครับ
1: เฮ้ยแล้วมันหมุนกันยังไงอ่ะ
4: มันหมุนรอบวงกลมครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าจากเด็กที่ไม่นิ่งซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าเด็กสมาธิเขาจะสั้นมากจากที่เขาไม่นิ่งเขาแบบเดินเล่นเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้เห็นสื่อหรือว่านวัตกรรมชิ้นใหม่ยิ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ครูตอบสนองจากการนำเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้เขาจะยิ่งตื่นเต้นแล้วก็จะนิ่งในช่วงเวลาที่เราสอนที่เราอยู่กับเขาในคาบนั้นมันดีขึ้นมามากกว่าที่เรานั่งสอนแบบบรรยายมากกว่าการดูแค่ YouTube เขาจะจำมาค่ะเขาจะใช้วิธีการจำเด็กจำมากก็จะตอบได้มากแต่พอเขามาเห็นของจริงสัมผัสของจริงด้วยตัวของเขาเองเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็จะสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเขาจะสามารถตอบโต้กับเราได้เอง
2: นอกจากการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กติดเกมสนุกกับการเรียนแล้วกระบวนการสอนที่ทำให้เด็กใช้จินตนาการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาชอบทำให้เขาสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
5: ยูกันดาฮะยูกันดาครับขอมาเล่นตลกในภาษายูกันดามันจะเป็นแม่นตัวสีแดงๆอ้วนๆหน้าอย่างนี้คือคนส่วนมากถ้าไม่ค่อยจะดู YouTube ก็จะรู้จักแค่ในระบบสุริยะแต่ผมดูเกี่ยวกับนอกระบบสุริยะเราได้อะไรบ้างดาวเบียบามันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 1,000 เท่า
4: พระอาทิตย์กับโลกครับ
1: แล้วตัวสีแดงนี่อะไรอ
4: ่
1: ะ
4: อุกกาบาต
1: อุกกาบาตโอ้อุกกาบาตอ้าวเมื่อกี้นี้เราเน้นเรื่องระบบสุริยะทำไมมีอุกกาบาตเข้ามาม
4: ันจะมาชนโลกครับ
2: เทคนิคง่ายๆของครูเจนที่ทำให้เด็กติดเกมส์หันมาติดเรียนได้อย่างสนุกสนานเริ่มจาก 1. เข้าใจเด็กว่าชอบอะไรด้วยการนำสิ่งที่เด็กชอบมาบูรณาการกับสิ่งที่จะสอนทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เรียนมากขึ้น 2. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและให้เด็กคิดอย่างมีอิสระ 3. ตั้งคำถามให้เกิดการอภิปรายกันในกลุ่มเพื่อต่อยอดความคิดหาความเป็นไปได้ในบทเรียนและ 4.สร้างโจทย์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กชอบเพื่อให้เกิดจินตนาการและอยากเรียนรู้มากขึ้นครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ครูเจนใช้คือ Merd VR ที่คุณครูสามารถเข้าไปโหลดได้ฟรีเพื่อให้นักเรียนได้สนุกเรียนและครูสนุกที่จะสอนครับและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับสอนเด็กติดเกมส์ให้ติดเรียนในโรงเรียนบ้านร่องฟองจังหวัดแพร่ที่คุณครูทุกคนก็สามารถทำได้ครับUp skill, re skill.

้องเรียนกลับด้านความหมายก็คือเอาเรื่องที่เรียนในห้องเรียนไปให้เด็กศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับนอกห้องเรียนหรือที่บ้านแล้วเอาเรื่องที่ยากๆที่เด็กต้องค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ทำด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยมาทำในห้องเรียนทำร่วมกับครูครูก็จะได้อธิบายได้บอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดเวลาที่เราบอกว่าจะเอาเรื่องง่ายๆให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองเรียนที่บ้านเนี่ยครูก็ต้องมีสื่อหรือมีแหล่งเรียนรู้ที่จะให้เด็กได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตนเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง Flip Classroom มันเลยต้องมาคู่กับเรื่องของเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เข้าถึงเด็กมากที่สุดก็คือ Facebook เราสามารถอัปโหลดไฟล์ที่เป็นเนื้อหาสาระเป็น PDF ไฟล์ที่เราทำหรือเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอัปโหลดบางจังหวะเราก็อัดวิดีโอนะครับเรื่องที่เราสอนนี่แหละเข้าไปใน Facebook นะครับเพราะฉะนั้นเด็กสามารถไปทบทวนได้เด็กสามารถไปเตรียมตัวก่อนที่จะมาเรียนในห้องเรียนได้นะครับมีคำถามเล็กๆที่อยากจะฝากให้เด็กตั้งมาก่อนที่จะเข้ามาเรียนในห้องเรียนนะครับเราสามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเด็กจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์เนี่ยได้หลากหลายช่องทางมาก

สิ่งที่เด็กจะได้จากการไปเรียนรู้ด้วยตนเองถ้ามองถึงทักษะที่จะได้นะครับผมมองว่ามันคือทักษะการอ่านนะครับทักษะการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะเนี้ยถือว่าเป็นทักษะสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แต่อีกอย่างนึงที่มันจะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เราควรเอามาจัดการเรียนการสอนในบางเรื่องในบางเนื้อหาเพราะมันเป็นการฝึกความรับผิดชอบของผู้เรียนยิ่งคุณอ่านยิ่งคุณทบทวนมากเท่าไหร่แล้วคุณกลับมาในห้องเรียนมาเรียนรู้กับครูสิ่งที่คุณสงสัยคุณมาถามในห้องเรียนมันยิ่งจะทำให้เด็กกระจ่างและเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็ จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะท ิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะฮะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์ม N แล้วก็ T พาร์ม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีว

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือ
ตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

ครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดส่งติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้ในมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธี

ธรรมจากวัดประบอดนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานักประทินนางพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเบโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์กส์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลา
านนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด

โสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมเท่านี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะ
1: หืม
2: ภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: อืมในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อย
4: ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
4: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
4: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
4: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
4: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
4: อะไรเหรอหืมเฮ้ย
3: คุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย

0: ผมชื่ออภิชาติประทุมนันเป็นครูอยู่โรงเรียนสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีเราเคยนั่งคุยกับครูหลายๆคนว่าเราจะทำยังไงให้ครูของเราพัฒนาเพราะว่าเราไปฟังจากผู้รู้ก็ได้แต่ทฤษฎีแต่การปฏิบัติเนี่ยทำให้เรางงเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วเราก็ตั้งเป็นสมาคมนะครับตอนหลังเพื่อพัฒนาครูของเราจากกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เริ่มขยายโครงการเข้าสู่เครือข่ายออกนอกพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศอันนี้เป็นที่มาของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ผู้เรียนหลังจากที่เราตั้งสมาคมของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีชื่อบัญชีรายชื่อสมาชิกของสมาคมของเราว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเราก็จะมีหนังสือถึงว่าซัมเมอร์นี้เราจะอบรมเรื่องการผลิตสื่อนวัตกรรมนะครับโดยการใช้ศิลปะเนี่ยมันเป็นแกนนำสื่อง่ายๆผมบอกได้เลยว่าสื่อจากกระดาษเนี่ยง่ายที่สุดโดยเฉพาะกระดาษ A4 หาได้ง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่แพงนะทำให้สื่อพวกนี้เนี่ยมีความสนใจแล้วก็หลากหลายถึงแม้ว่ามันจะหาได้ง่ายจริงแต่มีคุณค่าเราก็สื่อจากกระดาษ A4 แล้วก็คิดประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานแล้วก็มีตัวอย่างให้คุณครูได้เห็นนั่นคือตัวอย่างเมื่อครูได้เห็นแล้วครูก็อ๋อตราบใดที่อ๋อครูอ๋อเด็กอ๋อนั่นคือใช่เลยแต่ถ้าอ๋อยืนตระหนักเออทำไม่ได้แต่นี่อ๋อใช่เลย
1: สื่อทุกชิ้นที่ผมมาเห็นไหมเขาจะฉีกจะขาดจะใช้จริงเห็นไหมครับให้เด็กได้สัมผัสการที่เด็กได้สัมผัสครูได้สัมผัสครูได้มาแตะอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันใจถึงใจนะเราลองหายครับข้องใจเลยอันนี้คือปีแรกนี่คือปีแรกพอปีที่2นะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนาแล้วเราจะมีอะไรที่แตกต่างคุณครูเห็นยังเห็นอะไรที่แตกต่างยัง
2: ไม่เห็นคร
1: ับ ถ้าคุณครูเปิดใจให้เขาได้แสดงออกให้เขาได้ทำเนี่ยผมก็ได้จากเขาจริงๆว่าครูครับปิดปากสิไม่ได้ปิดปากแล้วนะปิดปากเดี๋ยวจะสอนคุณครูให้เห็นไหมครับเนี่ยคุณครูเด็กเขาจะสร้างสรรค์ออกมาได้จินตนาการแล้วได้อะไรเดี๋ยวเตรียมตัวไว้คุณครูมาได้ปั๊บคุณครูจะต้องพูดคนนี้พูดต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องจากภาพเหมือนเด็กนักเรียนที่ในโรงเรียนพอเขาได้ปั๊บผมเป็นไก่ตัวผู้ขันโอ้ยโอ้โอ้ต่อไปเขาเปิดเป็นรูปอะไรไม่รู้เขาไม่พูดอ๋อหลังจากนั้นเราก็จะไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรคือเป็นการต่อเนื่องเสริมอะไรเสริมปัญญาเสริมจินตนาการนั่นแหละเอาละครับคุณครูคุณครูได้กระดาษแล้วผมทำไมผมต้องทำแผ่นเล็กแล้วทำไมยังต้องทำกระดาษ A4 เพราะ A4 เนี่ยง่ายแล้วก็พอเราเสียเราไม่เสียดายใช่ไหมครับแต่ตราบใดถ้าเราเก่งแล้วเดี๋ยวเรามีกระดาษ100 ปอนด์นะครับดีๆสื่อจากง่ายที่สุดคือสื่อจากกระดาษเขาทำงานวิจัยกันแล้วนะครับว่าสื่อจากการผลิตไม่ใช่สื่อจากคอมพิวเตอร์นะสื่อจากกระดาษเนี่ยคือการเสริมปัญญาของเด็ก EQ ของเด็กมาอันดับหนึ่งเลยคุณครูภูมิใจไว้นะครับเราสื่อจากกระดาษเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับคุณครูดูนี่คือตัวอย่างปากขยับตรงนี้ที่คุณครูจะสร้างสารแต่ยังไม่ถึงตรงนี้แต่ให้ดูว่าเราสร้างไปได้อะไรอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้คุณครูอยากได้ไหม
2: อยาก
1: เดี๋ยวเราจัดให้ตอนนี้ดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงานว่าเราจะทำยังไงจากกระดาษสี่เหลี่ยมคุณครูพับลองดูซิคุณครูพับนี่ครับคุณครูพับนะครับพับครึ่งหนึ่ง
2: ใช้สี
1: ใช้สีใช้

0: พับยังครับคุณครูได้แล้วครับพับแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูพับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อได้พับแล้วนะครับคุณครูก็พับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีดแค่แนวทางแล้วก็คลี่ออกมานะครับพอคลี่ออกมาก็ใช้กรรไกรตัดเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดประมาณสัก1นิ้วฟุตโดยประมาณนะตัดนะครับดูตัด1ประมาณ1นิ้วฟุตนะครับได้ยาเนี่ยตัดแบบหมายเลข4ไหนไม่เออเดี๋ยวจะมีคนตัดผิด
1: ผิดแล้วใช่มั้ยคะ
0: มาไหนดูสิครับลองคลี่ออกมาเอาถูกครับถูกต้องครับต้องถูกต้องประมาณ1นะเอา1นิ้วฟุตเอา1นิ้วฟุตโดยประมาณนะครับ1นิ้วฟุตเสร็จแล้วดูต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเวลาพอตัดเสร็จแล้วคุณครูพับให้เป็นมุมฉากจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากทั้งซ้ายและขวาได้มั้ยครับได้เนาะเราบอกกันได้นะกับเพื่อนๆได้มั้ยครับได้มั้ยครับได้มั้ยตัดไม่เยอะหรอกครับตัดน้อยเกินไปนะครับไม่เป็นไรนะครับในห้องเรียนของเราจะมีเด็กแบบพวกนี้เยอะพลเล่นนะคุณครูสร้างบรรยากาศเสร็จแล้วเรากลับด้านกลับย้อนรอยไปแล้วให้เหมือนเดินรีดให้เรียบเลยย้อนรอยไปนะครับย้อนเราย้อนไปย้อนมุมเดิมย้อนไปอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับสามเหลี่ยมเนาะเสร็จแล้วเราก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปั๊บแล้วเราก็ย้อนกลับมาสันทบกลับมาเราสันทบกลับมาได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราดูตอนต่อไปนะสำหรับคนข้างหลังล่ะเห็นไหมครับเราได้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับนักเรียนขั้นที่6นะตอนนี้มาขั้นตอนที่7แล้วครับตอนนี้ขั้นตอนที่8ตอนนี้ดูนะตอนนี้เราจะใช้นิ้วนะนิ้วของเราเนี่ยนะนิ้วชี้หรือนิ้วที่ถนัดอ่ะกดลงไปให้บุ๋มลงไปบุ๋มแล้วนี่ครับบุ๋มแล้วเอาละได้ไหมใครไม่ได้เพื่อนช่วยด้วยนะครับใครเพื่อนเสร็จแล้วให้นักเรียนกลางออกแล้วว่ามันขยับจริงยัง
2: ลูกค้าหนูยังไม่ทันเมื่อกี้ช่วยเพื่อนอยู
0: ่ค่ะอ๋อไม่เป็นไรหนูมีน้ำใจมากเลยหนูเป็นคนมีน้ำใจแต่คุณครูเดินมาหาหนูสารเที่ยวแล้วนะคะแล้วไปถามว่าทำไมเขาแล้วเป็นเด็กมีปัญหาแล้วหลอกเพื่อนดีหลอกดีลองหลอกดีขยับยังขยับนะทำ3ชิ้นเพราะมีกระดาษอยู่3ชิ้นแล้วที่7ให้ชิ้นเดียวตัวไม่รอดนั่นแหละเป็นการย้ำซ้ำทวนให้คุณครูได้เป็นย้ำทั้ง3ชิ้นเลย3ชิ้นเดี๋ยวจะสอนเข้าเล่มด้วยได้ไหมครับ
3: ใครเอาปากเล็กได้ไ
0: หมได้ครับปากเล็กปากน้อยได้เลย
3: ปากเล็กจะต
0: ั
3: ดส
0: ั้
3: น
0: ตัดสั้นครับผมแต่เราอย่าลืมว่าถ้าตัดปากเล็กเนี่ยลักษณะเด่นของงานชิ้นนี้คือปากมากปากใหญ่ปากขยับฉะนั้นถ้าเรารับมากเราชิ้นเล็กมากก็จะไม่เด่นจริงๆเราไปตัดอย่างอื่นก็ได้นะพับตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมตินี่ปากตวงนี่ปากตวงเราก็อยู่ในแผ่นเดียวกันได้ใครมีปัญหาอยู่นะครับยกมือเฉยไฟเดี๋ยวคุณครูจะไปถึงได้นะได้นะเอาละได้ไหมได้สามแล้วนะได้แล้วนะใครครบ3แล้วยกมือขึ้นเก่งมากใครยังไม่ถึงไม่เป็นไรอ้าวเมื่อได้แล้วทำไงดูนะเห็นไหมครับ

0: ครับนี่ตบตัวน้าได้90เป็นแบบนี
1: ้
0: ต่อไปนี้คุณครูดูนิดนึงลักษณะเด่นของปากปากขอให้ใช้สีแดงแล้วก็ใช้สีขั้นที่1หรือขั้นที่2หรือขั้นที่3ก็ได้นะแต่ใช้สีแดงหรือสีส้มหรือสีเหลืองเพราะว่าจุดเด่นของงานนี้คือ
1: ปาก
0: ใช่ไหมเราต้องดูว่างานไหนมันเด่นตรงไหนแล้วก็ตัดเส้นด้วยปากกานะครับปากกาที่คุณครูให้ไปปากกาที่ได้รางวัลก็ได้แต่เดี๋ยวจะแจกปากกาที่ไม่ได้รางวัลแต่ไม่ได้ให้ทุกคนเดี๋ยวจะมีรางวัลให้อีกนะครับคุณครูเห็นนะเห็นไหมครับนี่จะเป็นเรื่องราวแล้วเราจะเติมเรื่องราวก็ได้นะพอเก็ตไหม
1: เก
0: ็ตพอเก็ตนะต่อไปนี
1: ้
0: โอ้โหพูดภาษาอังกฤษเลยนะอันไหนใครคิดว่าพอเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเก่งมากแล้วใครที่ไม่ยกมือหมายความว่าไงเอาไหนใหม่เขายกมือขึ้นได้นะนี่คือผลงานของเด็กป .1 ป .2 จะได้เท่านี้นะคุณครูอย่าคาดหวังว่าเราอย่าคาดหวัง
1: ถ้าครูไม่อบรมก็แบบน
0: ี้
1: แหละ
0: นั่นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปใช้ได้นะครับนะครับเนี่ยป .1 ป .2 นะคุณครูอย่าเป็นมุมมองนะน่ารักเน
1: า
0: ะ
1: แค่นี้ยังว่าน่าร
0: ัก เดี๋ยวค่อยดูนะนี่ตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มขยับนะนี่โดราเอมอนเห็นไหมครับเอาสีง่ายๆคุณครูพร้อมยังถ้าคุณครูพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ออกแบบแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกได้เลยถ้าคิดออกได้เลยแต่ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวจัดให้อะไรทรงที่ง่ายที่สุดทรงอะไรครับ
2: ทรงกลม
0: ทรงกลมจะเป็นผลไม้นะผลไม้ก็มีส้มมีสตรอเบอรี่มีชมพู่มีฝรั่งมีมะม่วงนะครับมังคุดนี่คือทรงกลมคิดไม่ออกรอบได้เลยตัวแรกให้ทำแล้วตัดเส้นนะครับโดยให้ตัดเส้นโดยใช้ปากกาปากกามีไหมครับด้ามดำนั่นแหละครับตัดเส้นปากก่อนตัดเส้นปากนะครับตัดเส้นปากเพราะปากได้ไม่ผิดอยู่แล้วเป็นเหลี่ยมไปเลยครับคุณครูเหลี่ยมไปจากจุดเนี้ยจากจุดที่ลูกศรเดี๋ยวป่ะเนี่ยนะเห็นไหมคุณครูตีเส้นไปเลยไม่ต้องถึงก็เอาไม้บรรทัดนะนะลากไปเมื่อคุณครูตัดแล้วคุณครูก็วาดรูปชิ้นที่1ขอให้ระบายสีแล้วระบายสีแบบไหนได้เลยนะชิ้นที่1เนี่ยขอให้วาดแล้วก็ระบายสีชิ้นที่2แค่วาดอย่างเดียวชิ้นที่3ก็วาดอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราเสร็จพร้อมกันจะสอนการเข้าเล่มนะวิธีการเข้าเล่มแล้วก็ตลอดจนการทำรองพื้นด้วยปากสีต่างๆเดี๋ยวเราจะแจกให้โอ้อันนี้สุดยอดเลยครับเด็กนักเรียนนะครับจากโรงเรียนไหนเดี๋ยวต้องประกาศให้ตาผมไปที่จังหวัดหนองโพวิทยาไม่แน่ใจว่าเป็นอุตรดิตถ์หรือเปล่าครูครับเด็กเห็นไหมพอเปิดโอกาสให้เด็กทำเด็กทำสวยวะครูแทมทะแรมแทมแทมแทมสุดยอดนะเก่งยอมรับว่าเก่งกว่าครูเพราะครูเนี่ยโตมาไม่ได้เคยโดนปลูกฝังเรื่องวิทย์ไอ้ทางด้านศิลปะเพิ่งมาเรียนศิลปะตอนจริงจังวิทยาครูแต่เด็กคนนี้เขาโดนปลูกฝังจากเราสอนตั้งแต่เด็กพอเปิดโอกาสให้เขาทำปั๊บเขาไม่ทำตามครูเลยเห็นไหมครับนกแอร์กำลังร่วงมีควันใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้แล้วครับแต่มาครับปากสีเหลืองใช่ไหมครับคุณครูแล้วก็ตัดนะครับอันนี้แจ๋วเลยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กทำเองถ้าเราเปิดนะให้เด็กพูดเราจะรู้อะไรของเขาอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเขามีศักยภาพแล้วเราจะทำขุดยังไงเนี่ยตรงนี้ให้มา
3: ได้
0: อาขยับนางขยับนางขยับอ้อนนากบหรือหมูครับ

น่เป็นเรื่องเป็นราวด้วยโอ้โหแจ๋วเลยเห็นไหมบอกแล้วทรงกลมเป็นทรงที่ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ออกเราใช้นึกถึงทรงกลมไว้แล้วก็เติมนี่มีชีวิตขึ้นอ่ะคุณครูเติมคุณครูเติมอันนี้เป็นควายใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันกลมๆนั่นแหละครับถึงแม้มันจะเละไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาควายให้เหมือนเขาควายหน่อยนะจะคุณครูเติมไหนใครยังไม่เสร็จแผ่นที่1ยกมือฉายไฟให้คุณครูดูแผ่นที่1ยังไม่เสร็จเลยยังนะระบายสีครับแผ่นที่1ยังระบายสีไม่เสร็จนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่2เราจะแจกการทำปากนะปากลองปากเมื่อขยับแล้วเราจะไม่เห็นรูบูแล้วเราจะเห็นเหมือนคล้ายๆเหมือนจริงแล้วว่าเวลาลูกนกอ้าปากเนี่ยเราจะเห็นสีเหลืองสีแดงนะครับเป็นผนังอยู่ด้านในขอโชว์หน่อยได้ไหมครับนักเรียนดูของเด็กเด็กคนที่เรียนซ้ำชั้นเนี่ยเขาไม่ผ่านนะครับเขาเลยต้องมาเรียนใหม่เห็นไหมครับที่เขาจะเพิ่มเติมตรงไหนตรงที่พอมองปั๊บเลยว่าสีสันจะเริ่มสะดุดตาขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าจากรุ่นแรกเขาไม่อะไรครับไม่สะใจใช่ไหมถ้าพูดตามภาษาวัยรุ่นไม่สะทำไมได้เรื่องนี่มันฟังแล้วมันแรงไปตอนนี้คุณครูก็บอกว่าขอเป็นรุ่นที่สองต่อแล้วจะเห็นนะงานดีขึ้นพัฒนาขึ้นรู้ว่าจะตัดเส้นตรงไหนจะระบายสีเข้มอย่างไรจะให้เกิดความสวยงามเพราะเรียนรู้เก่งครับต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรแล้วให้มีอะไรนะครับมีอะไรนะมีพื้นนายมีเพดานนะครับตอนนี้ครูพับกระดาษสีอะไรก็ได้ที่เอามานะครับพับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งนะอยู่โรงเรียนรับรองได้คุณครูจะต้องกับเด็กเหมือนกันเราต้องบอกทีละขั้นตอนกับเขาอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณครูก็เอามาประกบไว้ด้านหลังนะครับได้นะคุณครูได้ไหมครับเสร็จแล้วก็เอากาวขึ้นมากาวในที่แจกให้เวลาทาคุณครูต้องทาทีละครึ่งนะทีละด้านหมายถึงว่าถ้าเกิดทาไปครั้งเดียวหมดเลยเนี่ยจะเกิดการย่นเพราะว่าน้ำหนักของมือเราเนี่ยไม่เที่ยงยิ่งเป็นเด็กนักเรียนยิ่งเขาไม่เที่ยงใหญ่เลยวิธีทาที่กระดาษสีครูทาที่กระดาษสีนะครับครูทาที่กระดาษสีนะครับที่กระดาษสีนะอย่าไปทากับเนื้อเสร็จแล้วเราก็มาประกบเราก็เสร็จแล้วด้านหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีรอยย่นเลยไม่มีรอยย่นเลยตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่นะอ่ะเชิญทำไปทำพร้อมกันทำทั้งหมด3ชิ้นนะครับทำทั้งหมด3ชิ้นนี่ทาเฉพาะขอบครับครูทีละด้านนะครับเชิญก็จะได้แล้วนะฮะเชิญได้แล้วเราก็จะได้ที่นะครับมีเพดานให้พอดีนะคุณครูของคุณครูยังไม่พอดีผมดูแล้วยังไม่พอดีครับต้องให้พอดีเห็นไหมลื่นคุณครูต้องประกบทีละครึ่งอย่างนี้แล้วก็จับให้แน่แล้วก็ทาการแล้วก็ไปอีกทีนึงอย่าให้เคลื่อนนะมีนี่ครับผมมาให้นี่ทาทีละครึ่งใช้นี่ได้นิดเดียว

0: บูชนิดนึงครับ ใช่ไหม
1: คนละตรงนั้นเป็นละอันนี้ไม่ได้ละ
2: กระดาษเ
1: ล็กขึ้นหนึ่งแน่เสร็จแล้วก็เอามาประกบขอบนี้ขอบนี้ไม่ก็ต้องขอบนี้อาจารย์เราประกบอาจารย์ทำอาจารย์ประกบเองอาจารย์ประกบเองทำเอาอันนิ้วอย่าให้มันเคลื่อนครับไปกลับอีกด้านกลับอีกด้านเป็นแ
3: ม่ไม่ใช่แอนก็ทำแบบ
1: ใช่ครับอย่างนี้ก็ทำแบบนี้นะโอเคครับผมตอนนี้เริ่มเข้าว่าเอ๊ะเราจะทำไงถึงจะเป็นป๊อปอัพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าสอนให้คุณครูเข้าแล้วล่ะทำวิธีการทำไงก่อนอื่นครูจะต้องดูว่าอันไหนด้านบนด้านล่างให้ด้านล่างก็ด้านล่างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตะแคงคว่ำตะแคงหงายนะให้ดูแล้วคุณครูก็มาประกบกันก่อน3ชิ้นนี่ของอาจารย์หมดไหมนะครับ3ชิ้นใช่ไหมครับเรารู้แล้วตอนนี้เราต้องทำทีละชิ้นวิธีการเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้ก็คือการทากาวนะครับไหนกาวอ้าวล่ะครับนี่นะครับคุณครูดูนะครับคุณครูต้องทาขอบมันมี2แถบคุณครูต้องทาแถบครึ่งนึงก่อนทีละแถบนะเหมือนเดิมคุณครูเห็นนะครับเห็นไหมครับคุณเห็นนะครับทีละแถบนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาประกบครับทำแบบนี้จนกว่าจะครบและเดี๋ยวเราจะทำปกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำยังไงนะอ่ะลองคุณครูบางครั้งถามเพื่อนเพื่อนทำผิดเนาะลองดูนะ เดี๋ยวเพื่อนจะทำผิดคุณครูแผ่นที่2ไม่ต้องให้เสร็จแต่ตอนนี้ต้องการสอนการเข้าเล่มการเข้าเล่มนักเรียนอยู่ในห้องเรียนของเราประมาณ20คนถึง40จะได้ถึง40แผ่นใช่ไหมครับนั่นแหละจะได้เนี่ยเก็บเอาไว้เลยเป็นสื่อในการเล่าเรื่องอันนี้เป็นแค่บทบาทสมมุติว่าครูทำ3แผ่นแล้วเข้าแบบนี้แต่ถึงแม้จะมี40 20แผ่นคุณครูก็ต้องเข้าแบบนี้เหมือนกันนะครับวิธีการเหมือนกันหมดทานี่นะทาตรงนี้ทาทีละครึ่งนะครับประกบทีละครึ่งทาด้านเดียวปั๊บพอเสร็จแล้วก็ทาตรงนี้แล้วเราก็มาประกบแต่ต้องให้ด้านให้ดูแล้วมันเปิดทางเดียวกันนะบางทีอย่ากลับหัวกลับหางนะจะได้ไหมครับอาจารย์ได้นะนะตอนนี้เราทำปกเราจะทำปกเดี๋ยวเราจะทำปกนะครับว่าทำปกยังไงตอนนี้ทุกคนกำลังชื่นชมแล้วว่ามีรอยยิ้มอยู่ที่ใบหน้ากันทุกคนเลยครับของฉันก็สวยของเธอก็สวยอาจารย์ดูนะเอาสันให้มันตรงกันก่อนข้างนอกไม่เป็นไรเอาสันเอาสันตรงนี้ให้ตรงสันตรงนี้ที่มันเกินไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปตัดได้แต่ถ้าสันเนี่ยเกินไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำปกเข้าใจนะอาจารย์ทำอีกหนึ่งชิ้นใช่ครับผมถูกต้องนะครับนั่นแหละดูนะครับว่าคุณครูดูนะเมื่อเวลาที่คุณครูกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คุณครูอยู่ในห้องนี้เพราะคุณครูเรียนรู้เร็วกว่านักเรียนใช่ไหมครับแต่จะสอนขั้นตอนเริ่มเลยตั้งแต่ขั้นตอนที่1ทําแบบไหนขั้นตอนที่2คุณครูให้ประกบแบบไหนตรงเนี้ยเราจะไปสอนไปถึงนักเรียนทีละขั้นตอนแล้วนักเรียนจะเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดี๋ยวก็โยนตูมแต่ถ้าผมโยนตูมตรงเนี้ยคุณครูเรียนรู้เร็วจะได้แต่ถ้าเกิดเราทีละขั้นตอนเมื่อได้แล้วใช่ไหมครับกระดาษที่แจกเปล่าเราขึ้นมาแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งครับแล้วก็รีดให้เรียบ
4: แจก
1: เยอะใช่ไหมครับของแจกเยอะเกินไปใช่ไหม

0: ใครไม่ได้ครับยกมือเดี๋ยวเราแจกให้มีไหม
1: ได
0: ้
1: แล้ว
0: ได้แล้วใครไม่พอเดี๋ยวแจกให้นะครับพับครึ่งหนึ่งได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้เอาที่สำเร็จงานที่เราสำเร็จนะที่เป็นครับผมเมื่อสักครู่นี้นะที่สำเร็จเนี่ยนะแล้วเราก็มาประกบกันหลายคนบอกคุณครูขามันเกินค่ะไม่เป็นไรขอให้สั่งทบเนี่ยเท่ากันแล้วเดี๋ยวเมื่อสำเร็จแล้วใช้ตัดเครื่องตัดหรือคัตเตอร์เราตัดได้นะครับเมื่อประกบแล้วเหมือนเดิมคือเราออกมาทีละครึ่งแล้วทำไงครับนักเรียน
1: ทากาว
0: ทากาวตอนนี้ทากาวหมดเลยได้ไหมได้แต่ที่จะให้แม่นทาแค่ขอบ1ด้าน2ด้าน3ด้านนะครับหรือ4ก็ได้เสร็จแล้วมาประกบกันแล้วก็ค่อยๆรูดนะรูดก่อนแล้วจะไม่ยับปกหนังสือของเราก็จะเรียบร้อยพอเสร็จปั๊บด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเรายังไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมทำทีละครึ่งอย่าไปทาทีเดียวหมดเลยถ้าทาทีเดียวเราย่นนะครับไม่มีตัวยึดเข้าใจนะเอาล่ะเชิญปฏิบัติใครยังไม่ได้กระดาษยกมือขึ้นนะครับคุณครูได้กระดาษยังก็นะลองดูนะครับใครมีปัญหายกมือฉายไฟคุณครูทากาวด้านกระดาษขาวง่ายกว่านะอย่าไปทาตรงสีถ้าทาตรงสีนี้ประกบยากเพราะมันมีภาพมาผนึกอยู่แล้วทำให้เราพับยากเห็นไหมตรงนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้นะเราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วทีละขั้นตอนจะง่ายพอเวลาจะได้แน่นหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้เรายังไม่ประกบเราต้องให้เสร็จตัวตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้พอดีไม่เป็นไรนะครับกาวอยู่ไหนเอ่ยเราเอากาวครับเราจะทำไงครับที่ขอทบทวนนิดนึงไม่เป็นไรทาได้แล้วอาจารย์ได้กี่อันแล้วคุณได้กี่อันสองอันก็ไม่เป็นไรนะอันกระดาษ
2: แผ่น
0: ครับ
2: ล็อกต่อเลย
0: แล้วก็ทำซิเหมือนเดิมถูกต้องนี่แหละครับรีแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้เราไม่พอเดี๋ยวเราตัดได้ถูกต้องนะเข้าใจนะครับคุณครูคุณครูครับคุณครูถือคือสมมติผมอยู่เป็นคุณครูเนี่ยคุณครูไม่ต้องมองภาพของตัวเองแล้วสมมติเนี่ยแล้วก็ขยับชูนะได้เลยนะนึกออกนะเอาละเตรียมนะเตรียมพร้อมนะครับชูเลยครับ1 2 3ขยับชูหน่อยชูสูงๆหน่อยโอ้โหเท่มากเยี่ยมเลยเยี่ยมโอ้โหน่ารักมากสวยมากเลยครับ

0: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหน
1: อยู่บ้าน
0: แล้วมาอยู่นี่ทำไม
1: ครับ
0: แม่ไม่อยู่บ้าน
1: แม่ไม่ว่างแม่ทำงาน
0: แม่ทำอะไร
1: ครับ
0: แม่ทำอะไร
1: ไม่รู้
2: พ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลย
0: บ้านเราไม่มีหรอ
3: ไม่มีบ้านเราถูกยึด
0: ใครบอกว่าถูกยึดอ่ะ
3: แม่เขาพูดแล้วก็ได้ยิน
0: ชื่ออะไรนะ
4: ช
0: ื่
4: ออ
0: ้
4: น
0: อ้นอยู่นี่นานยัง
4: ปีแล้วแม่เขาไม่มาอยู่แล้วแม่เขาทำงานตอนคืน
0: บิ๊กมาอยู่นี่นานยัง
5: นานแล้วครับ
0: กี่เดือนกี่ปี
5: สอง
0: อยู่กับแม่สองคนเหรอคนมาที่นี
1: ่อยู่กับสามคน
0: ใครมากเลยคนใคร
1: พี
0: ่แล้วพ่ออ
1: ายุ
0: ทำไมเขาถึงมาอยู่นี่อ่ะพี
6: ่คือเดิมจากที่มีเด็กในชุมชนตรงนั้นมาอยู่กับเราแล้วไงเราเจอปัญหาเรารู้ปัญหาเขาไง
0: ของในแถวนั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอครับพี
6: ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็พวกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราเจอแล้วก็เอาลูกๆอ่ะเอาเด็กๆอ่ะมามาอยู่กับมูลนิธิส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ย
0: เราทำที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
6: มูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30เริ่มทำปี29
0: 23ปี
6: ค่ะปี29อ่ะปี29
0: พี่เล็กก็อยู่ตั้งแต่แรกเลย
6: ก็อยู่ตั้งแต่แรก
0: บ้านนี้มีครูทั้งหมดกี่คน
6: 4คนเจ้าหน้าที่แม่บ้านอีกคนนึงก็เป็น5
0: ครับครูปูมาทำตรงนี้ได้ไงครับ
7: ก็เติบโตมาจากเด็กมูลนิธิเนี่ยค่ะเป็นเด็กมูลนิธิแล้วก็เรียนด้วยทำงานด้วยจากเป็นผู้ช่วยครูก็เป็นเจ้าหน้าที่อะค่ะ
0: คุณซิมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
8: ก็นานมากแล้ว
0: นานมากนี
8: ่นานประมาณตั้งแต่อยู่ประถมอะค่ะตั้งแต่ประถมเลย
0: คือเราเป็นเด็กในมูลนิธิปะคร
8: ับใช่ค่ะเป็นเด็กในมูลนิธิมาก่อนเดิมเนี่ยเอาพื้นเดิมเลยพื้นเดิมเนี่ยเป็นเด็กสลัมชุมชนแออัดง่ายๆคือสลัมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูจากมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเขาก็เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอเรา
6: คือช่วงสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยกรุงเทพเริ่มบูมในเรื่องของการก่อสร้างผุดเป็นดอกเห็ดแล้วก็เด็กกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยเราไฟจนกระทั่งกทม.ต้องเอานโยบายเอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายของกทม.ว่าแหล่งก่อสร้างไหนที่มีลูกคนงานก่อสร้างจะต้องสร้างศูนย์ปัจจุบันนี
0: ้ส่วนมากเด็กมันเป็นยังไง
6: มันตอนนี้เนี่ยแหล่งก่อสร้างเนี่ยในกรุงเนี่ยเต็มเปลี่ยนละเขาขยายออกมารอบนอกปัญหาเด็กก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังใช่พ่อแม่ก็ยังเอาลูกมาตะเวนทำงานเพราะว่าบ้านนอกไม่มีกิน
0: คือถ้าเกิดเห็นตรงไหนก่อสร้างนี่แล้วถ้ามีแบบว่าบ้านสังกะสีบ้านอะไรนั่นลูกพวกนั้นแน่นอน
6: ชัดเจนถ้าเขามีร่างเงาอยู่ต่างจังหวัดมีญาติมีอะไรที่พอจะฝากลูกได้เด็กคนนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวที่
0: มีแต่พ่อแม่ลูก
6: นั่นแหละเขาก็จะต้องเรียนกันไปด้วยกัน
8: ตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรคิดอยากเรียนอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็ใจดี
0: คิดแค่นี้คิดรู้ว่าผู้ชายสองคนนี้ใจดี
8: ใจดีให้เราเรียนฟรีเนี่ยแล้วเราอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องอายใครนั่งรถเมล์เราก็รู้แล้วว่านี่มันสายนี่ไปนี้สายนู้นไปนี้ก็เรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นจนป.3ใช่จน
0: โตเลยป่ะ
8: จนไม่ถึงโตค่ะจนอายุประมาณ12อ่ะ11 12
0: คร
9: ับ
0: นี่เด็กกี่คนเนี่ยพี่เล็ก
6: เด็กมีทั้งหมด68คน
0: นอนที่นี่ป่ะครับพี
6: ่นอนพักค้างที่นี่

0: มาตีห้าครึ่งแล้วแต่เนาะตื่นก็ลงทำเวรอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนตรงนี้ถือว่าเด็กก็ได้โอกาสก็มีความบกพร่องเลยแล้วเราต้องช่วยเขาช่วยเขาทุกด้านตั้งแต่คือตั้งแต่ทุกเรื่องอ่ะมารยาทการเรียนอะไรทุกอย่างที่มีอะไรพอจะช่วยก็มีทุกเรื่อง
1: ห้องนี้มี4คนก็การเรียนของเขาก็ใช้ได้นะคะพฤติกรรมก็เราไม่มีค่ะจะซนตามภาษาอะไร
2: ซนตัวเล็กนิดหน่อย
1: ใช
0: ่เขาพยายามปลูกฝังกันนะคะคืออยู่พยายามปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีคนดีคือเขาจะได้ไปอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกคือเขาจะได้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขจะได้รู้ว่าตัวเองนี่คือไม่มีปมด้อยนะคะจะได้เข้าคนอื่นได
1: ้ก็รู้สึกดีนะเขาจะได้มีการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะไม่ให้เขาแตกต่างเพราะว่าสภาพครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้น
3: พี่เล็กแล้วอย่างนี้งั้นอย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องมีเด็กบางคนที่เราเริ่มมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำผู้ช่วยครูได
0: ้คนที่แววที่จะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยก็มี
4: จอยนี่บ้านอยู่ไหนครับจริงๆนะเป็นคนที่ไหนเลย
5: คนนน
4: ทบุรีเอาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้อ
5: ่
4: ะ
5: แม่ฝากมาตอนแรกพี่อยู่ที่นี่ก็แม่ก็เลยส่งมาอยู่ที
4: ่พี่ชื่ออะไร
5: แจ้กับตง
4: อ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี
5: ่ก็อยู่เหมือนกันแต่เขาก็เรียนจบไปแล้วแล้วก็กลับบ้าน
4: อ๋อนี่ม .6 แล้วก็จะเอ็นแล้วดิจะเรียนอะไรวะ
5: เรียนพละ
4: จะเข้าพละเอา
5: ละ
4: ที่ไหน
5: ม .2 ว
4: อ๋อคิดไว้แล้วเลย
6: จางรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านอยู่ที่บ้าน
7: รู้ค่ะไม่แสดงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็จะร่าเริงสดใสอยู่กับเพื่อนเลยนะคะเรียนหนังสือก็ปานกลางใช่ได้แต่ไม่มีขนาดโดดเด่นอะไรมากมายงานการก็ส่งดีแต่ไม่มีไม่เกเรพูดจารู้เรื่องดีแต่งตัวเรียบร้อยประพฤติดีง่ายๆนะคะเป็นเด็กที่ว่าน่ารักอ่ะ
8: เป็นคนดีครับเป็นคนดีใช้ได้เลยรักเพื่อน
9: ได้ตามันที่ไม่เชื่อเลย
8: หน้าตาอาจไม่บ่งบอกนิสัยคนไงพี
9: ่เป็นคนที่รับผิดชอบใช่ครับแต่ค่อนข้างที่จะออกลองดูลองทานนิดนึงโซนนะครับโซนเวลาเรียนก็จะเล่นไปก่อนต้องให้ตักเตือนเสมอ
4: เหมือนดูครูสนิทกับเด็กๆนะใช่ไหมสนิทไหม
9: สนิทครับก็จะคุกคีกันทุกวันนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ
4: แล้วคุณณัฐวุฒิรู้ไหมว่าจอยเขาอยู่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
9: ครูไม่รู้ครับ
0: จอยเนี่ยก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งในละแวกตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เจอประสบปัญหาที่ว่าไม่มีพ่อแม่ก็เลย
3: ตอนนั้นเขาอยู่กับใครอ่ะครับไม่รู
0: ้อยู่กับญาติ
3: ญาติ
0: ค่ะตอนหลังพ่อเขาเสียเขาก็เลยมาอยู่กับมูลนิธิ
3: พี่เล็กรู้จักทุกคนไหม
0: รู้จักจำได้หมด
3: มีเกลงเกเรอะไรกัน
0: มีค่ะ
3: แล้วเราลงโทษยังไงอ่ะเวลาเขาดุ
0: คุย
4: เคยโดนครูทิ้งดุไหมแสดงว่าเกเรใช่ไหม
10: ครับเคยต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
4: อะไรนะ
10: ต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
4: ต่อยเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะแล้วตอนที่ต่อยเพื่อนปากแตกแล้วครูซิมว่าไง
10: ซิมว่าให้นั่งอยู่เฉยตอนนั้นไอ้ไว้มันไปกวนเขาพี
4: ่
10: กวนเขากวนเพื่อนผมเจอเพื่อนต่อยแปะร้องไห้
11: บอกให้เขาต่อยแล้วหนูจะไปฟ้องครู
12: นั่นไงหนูไปท้าเขาทำไมล่ะถ้าหนูไม่ท้าเขาเขาไม่ต่อยหนูหรอกที่หลังหนูจะไปท้าเขาสิไม่เอานะครับอย่าไปท้าเขารู้ป่ะนี่เดินไปนี่มานี่เลยเดินเข้ามานี่ไปหาคุณเล็ก
4: ใครมากกว่ากันไปหรือเซฟ
13: ใช่ครับ
4: เซฟมาก่อนเซฟมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับ
13: เดือนนึง
4: เดือนนึงอ่ะครับแล้วเมื่อตอนเดือนที่แล้วเซฟอยู่ที่ไหนอ่ะ
13: ห ู่กับแม
3: ่ที่ไหนล่ะสองคนเลยเหรอ
13: บ้านเช่า
3: อ๋อ
14: ชื่อเซฟอ่ะ
15: ไปดิเฮ้ยนัดถึก
13: อะไร
14: ทำไมจมูกโด่ง
15: ลุกขึ้น
13: ลุกขึ้นนะ
14: แม่บีบให้เราอาบน้ำ
15: ลุกขึ้นนะ
12: แม่นำมาฝากแม่ก็เป็นจ้างอยู่ในแบบเป็นครัวเรือนทำไม้กวาดขายเงี้ยเสร็จแล้วจนประมาณสัก6ขวบก็เริ่มรายจ่ายเริ่มสูงเงี้ยแล้วก็ทีนี้ครอบครัวนายจ้างก็เริ่มขุดคูแม่ก็เลยต้องเอาลูกออกส่งมาอยู่ที่ปทุมมาอยู่กับเพื่อนโดยที่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่าเพื่อนที่แม่อาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่ออกมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนกันเจ้านี่ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อนบ้านเขาก็รู้จักเขาเขาเคยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิที่หลักสี่ค่ะแล้วก็เลยแนะนำก็เลยพา
3: แล้วตอนมาอยู่นี่แม่บอกว่าอะไร
13: มาจนกว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เรียน
3: อ๋อแม่บอกกับเซฟว่าอะไร
13: ถ้าเราอยู่ที่นี่จะได้เรียน
3: กับเซฟว่าไง
13: ก็อยู่ได
3: ้แต่ไม่อยากอยู
13: ่ถ้าแม่ให้อยู่ก็อยู
3: ่อ๋อแล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะ
13: แ
3: ล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะไม่อยากแต่เชื่อแม่
13: หนูก็ชอบเลี้ยงกระต่าย
3: ฮะ
13: หนูชอบเลี้ยงกระต่ายกับแพะมันสวย
3: โอ้ยมันกินเลยนะเนี่ยนะ
13: โอ้โหมันได้แค่ทีเดียวก็ได้นะอาหารปลาดุกเลยเนี่ย
15: แม่ตั้งแต่สีเดือนเขาทิ้งไปเลย
3: ทิ้งไปไหนอ่ะ
15: แม่เขาก็ไปที่อื่นไม่ให้ใครเห็น
3: แล้วอ๋อเหรอ
15: เดี๋ยวเขาจะให้เงิน
3: อ๋อแล้วบ้านเคยเจอแม่ไหมเนี่ยเอ้าไม่เคยเจอแม่หรอ
16: ครูข้างหนุนถามว่าช่วยอะไรได้มากไปกว่าดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กก็ได้แค่นี้แหละครับแต่จะให้แบบในการพัฒนาให้เขาได้รับการศึกษาในพัฒนา EQ IQ MQ เนี่ยมันต้องไปเข้าสู่สถาบันคือการศึกษาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเข้าไปสู่องค์กรผมเจอเด็กตามถนนผมก็ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้เป็นเหยื่อของคนอื่นเอามาฝากองค์กรต่างๆที่เขาดูแลเด็กในระยะยาวครูข้างถนนก็คือครูที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาจากครอบครัวออกมาเร่ร่อนจะใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามที่ฐานะรวมไปถึงการทำงานช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงเช่นสลัมครอบครัวเร่ร่อน
17: แจ
16: ้งเนี่ยช่างเจรจาคุยเก่งมาก
18: อยู่หลายคนค่ะนอนกันตั้งหลายคนหนูขาดแล้วแม่หนูก็เลยซื้อใหม่ค
17: ่
18: ะ
17: เอาไปเรียนนู่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะไปอยู่นู่นอยู่4 วัน4 คืน
19: ไปนอนอยู่นู่น
17: แม่ครับ

0: ไปกินข้าวดีกว่าไปป่ะ
1: เออหรือไปกินข้าว
0: เอออันนี้น่าสนใจเด็กน่าสนใจไปกินข้าวไปป่ะแพรนี่ชื่อแพร
1: แพรเหรอ
0: แพร
2: พี่จานะชื่อแพร
1: นี่ชื่ออะไรครับ
2: นี่ก็ชื่อแพร
1: หนึ่งเพิ่งตื่นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: กินข้าวป่ะเราพาไปกินข้าว
0: ป่ะคือเด็กกลุ่มนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะอยู่ห่างพ่อแม่มานานถือด้วย
2: โอ้โห
0: ถ้าเดินมานี่เอ้าไม่ช่วยกันดิเว้ยใช่ไหมตรงที่มีรองเท้าใช่ไหม
3: อะไร
0: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ตรงอาคารสีน้ำเงิน
1: เวลาที่เราเจอเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากเราช่วยเหลือยังไงบ้างพี่ให้ตังค์เหรอให้ความกินข้าวหรือ
0: มีหลายปัจจัยเรื่องการช่วยตั้งแต่ง่ายๆเรื่องการทักทายแนะนำให้คำปรึกษาพาไปทำงานไปฝึกอาชีพกับครอบครัวทำบัตรประชาชนพาไปรักษาพาไปกินข้าว
4: ชื่ออาครับผม
1: แล้วตอนนั้นเรียนนี่คือ
4: ครูมูลนิธิเขาส่งเรียน
1: มูลนิธิส่งเรียนเลย
4: ครับส่งเรียน
1: คือพี่โตมากับมูลนิธิเลย
4: ใช่ครับ
5: ของอานี่เข้ามาอยู่เขาก็รุ่นแรกๆอ่ะนะเขาจะเร่ร่อนอยู่กับพ่อเขานะคะแล้วก็จนช่วงหลังนี้พัดกันยังไงไม่รู
4: ้คือพ่อแม่ผมเลิกกัน
1: ตอนที่เรา
4: ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.4พ่อผมท่านเกิดปรับอยู่ดีๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงเดินแบบเป็นครึ่งเสี้ยวแล้วแกทำงานหนักไม่ได้แกก็เลยเข้าเมืองมาขอทานมาเล่ร่อนพาผมนี่แหละมาเล่ร่อนขอทาน
1: แล้วตอนนั้นเน่งมายังไงอ่ะถึงมาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอ่ะ
6: อยู่บ้าน
1: ที่ไหนครับ
6: คลองหก
1: คลองหกอ๋ออยู่กับใครอ่ะที่คลองหก
6: อยู่กับพ่อและแม
1: ่แล้วทำไมถึงออกมาอยู่คนเดียวอ่ะ
6: ก็แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
0: อย่างเงี้ยเขาก็เคยผ่านสถานสงเคราะห์มาหลายแห่งอย่างบ้านสร้างก็เคยไปสถานสงเคราะห์อื่นก็เคยไปฝึกอาชีพเขาก็เคยไปแต่บางทีเขาเปราะบางในเรื่องอารมณ์ที่ใครเขาอาจจะตำหนิใครเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะรับไม่ได้เขาก็ถอยหนีจากตรงนั้นไปก็ไปหาที่อยู่ใหม่ตามแต่อิสระภาพเขาอยากจะไป
4: เพราะนิสัยถ้าเกิดเด็กเร่ร่อนอ่ะก็คือบอกได้ตรงๆแล้วความอดทนมีไม่มากจริงมีไม่มากจริงเพราะว่ามันเคยอยู่กับชีวิตที่อิสระเกินไปไงอิสระแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับ
1: แล้วไม่อยากอยู่หรอ
0: เขาไม่อยู
1: ่ไม่อยากไม่ชอบอยู่งั้นหรอเขาเคยชวนไหม
6: เคยไปอยู่แล้วครับ
1: อยู่นานปะ
6: ไม่นาน2วัน
1: หลายวัน
2: 2วัน
7: นั่นคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านเปิดเด็กเร่ร่อนมาปุ๊บเนี่ยโอเคคุณอยู่ได้ปรับตัวปรับสภาพอยู่ได้อ
1: ยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่
7: ใช่ค่ะ
1: คือแล้วแต่
7: คืออยู่ที่นี่ต้องใจรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องกลับไปเร่ร่อนพอไปเร่ร่อนปุ๊บมันก็อยู่ที่กระบวนการของวิธีการของครูข้างถนนกับครูบ้านแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ติดบ้านให้ได้
1: เฮ้ยดีแพรอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะแพรอายุเท่าไหร
8: ่19ครับ
1: 19แล้วเด็กอ่ะ
8: 19
1: เท่ากันเลยแล้วนี่อยู่ด้วยกัน2คนเหรอ
4: ก็คือเด็กเล่นร่อนเหมือนกับผมทุกคนอ่ะครูข้างถนนเข้าไปเจอว่าเจออย่างเงี้ยผมไม่บอกหรอกผมไม่พูดหรอกว่าผมเป็นใคร
1: จนอยู่ดีๆวันนึงเราสนิทกับเขาแล้วก็บอก
4: ผมก็เล่าให้เขาฟัง
1: ฉะนั้นคือครูข้างถนนนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราไว้ใจใช
4: ่ไหมใช่ใช่กว่าผมจะพูดความจริงนะเป็นปีๆนะเป็นปีๆเลย
1: สองคนรู้จักเขานานยังถึงปีไหม
6: ผมรู้จักประมาณ6ปี7ปีแล้ว
1: 7ปี
6: ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
1: อ๋อนี่เดี๋ยวมีตังกันปะเนี่ย
6: โอ้โห
1: ไม่มีคร
0: ับ เรา
6: ดียังจะถามอีกนะ
0: จะเด็กก็จะขาดความมั่นใจแบบนี้ทำอะไรนานๆไม่ได
6: ้โอ้โห
1: แล้วเวลาเราเข้าไปหาอย่างเงี้ยพี่เห็นบางทีเด็กมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงเหมือนมันก็ไม่ได้ต้องการนะบางทีอ่ะ
0: ใช่เวลานี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาโตใน

0: ใจของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความการคับขันของชีวิตเช่นถูกจับไม่มีเพื่อนถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรา
1: อ๋อแล้วเราเคยมีอย่างนั้นเขาโทรมา
0: ใช่ครับเป็นมาไม่ทำทางเข้าออกอ่ะวันนี้มาดีเนี่ยวันนี้หน้าใสเนี่ย
2: ใช่แล้วเจ็บ
0: โชดครอบครัวในโชดเนี่ยเป็นครอบครัวเร่ร่อนแล้วก็พาลูกไปขอทานซึ่งมันก้ำกึ่งระหว่างครอบครัวเร่ร่อนกับเด็กเร่ร่อนและขอทาน
3: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เรายับยั้งให้เขาได้แค่เพียงเอาเด็กไปโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดว่าการออกมาขอทานเนี่ยโรงเรียนก็จะบ่มเพาะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะเตือน
4: ผมชื่อโชดครับ
5: คุณลุงอยู่นี่มานานหรือยังครับ
4: ผมก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับ
5: ทำอาชีพอะไรครับ
4: ก็เก็บของเก่าขายมั่งเล่นดนตรีมั่ง
6: คือที่ผมขอแคนไม่อดอยากอยู่แล้วเหมือนนักร้องนั่นแหละเหมือนพวกวัยรุ่นดีดกีตาร์แถวบนสะพานลอยผมเจอเยอะแยะ
5: โรงก็ถึงลูกอีกคน
4: โอ้ยผมก็มีถ้ารวมคนตายไปแล้วกว่า7คนนู่นแหละตายไป2เหลือ5ครับ
7: เขาก็
5: แม่ที่ไหนแม่บ้านที่ไหน
0: ชื่อนีชื่อชันนีชื่อชันนี
5: เดี๋ยวพี่นีก็ออกไปพาน้องออกไปอ่ะ
8: ค่ะ
5: น้องชื่อน้องอะไรครับ
8: ชื่อวิทย
5: ์
8: ค่ะ
5: อ๋อพาเจวิทย์ออกไปเป่าแคน
8: ค่ะ
5: เจวิทย์เป่าเก่งมั้ย
8: เป่าเก่งค่ะ
9: ผมไปเป่าแคนกับตาที่รังสิต
5: ชอบไหม
0: ปัญญามันนำมาหากินได้ยาวกว่าการออกเรี่ยวออกแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก่อน
10: ก็ยังไงเขาก็ต้องเรียนอยู่แล้วครับ
11: ถ้าไม่ไปออกเล่นแคนดนตรีอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมถ้าลำพังนู้นขายของมันก็ไม่พอใช้ไงไม่พอใช้จ่ายไง
0: ครับ
11: ได้ก็ได้ซื้อน้ำแข็งบ้างซื้อข้าวสารมาบ้างแล้วก็พ่อเด็กก็กินเหล้าบ้างก็หมด
4: คือผมกินเหล้านี่ไม่เกี่ยวกับค่าหนังสือนะคือผมจากค่าหนังสือเนี่ยผมจะแยกให้ลูกไปเลยแยกไปเลยไอ้ส่วนพวกกินผมก็กินจริงเปล่าอาจารย์พูดถูกไหมโอ้ยผมไม่ตัดนาคตลูกผมหรอกค่าหนังสือแยกออกไปเลย
0: มาแก้เป็นไงบ้างไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างลูกมีอะไรขาดบ้าง
12: มีขาดเยอะ
0: ขาดเยอะคืออะไรลูก
12: ให้มันขาดสินสอยัง
0: เหรอบอกมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ตอนเย็น
5: เรามี
12: แต่ไม่ต้องมาให้มากหรอกนะคะ
5: เรียนเก่งขนาดนั้น
0: เอาอย่างละหนึ่งก็พยายามจะถามเขาตลอดเพราะว่าพยายามเอาเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็อยากให้เขาไปทุกวันถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแท้ประจำตัวเด็กไม่มีหรือเงินไม่มีไปโรงเรียนเนี่ยมูลนิธิตั้งของเด็กก็ยังพอจะสนับสนุนได้บางส่วน
13: ต้องคงจะขาดนะครับ
0: ครับ
13: เรื่องเงินนี่คงขาดแน่นอน
0: นะครับก็ตรงนี้ก็พยายามดูนี่ก็อีกเดือนเดียวเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนก็เด็กนี่ก็จะเรียนมาครบ1เทอมแม้แต่เรียนช้ากับเขา
13: ครับ
14: ช้างลากต้นไม้งูตัวดำปูหาขี่คอควายมะบิน
5: ลูกๆนี่อ่านหนังสือได้นี่รู้สึกไงบ้างดีใจไหม
4: ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจอย่างมากเลยเนี่ยผมดีใจน้ำตาไหลนะคือลูกได้เรียนน่ะมันมีความรู้แก่ตัวเขาใช่ไหมล่ะอ่านออกเขียนได้ไม่มีใครก็โกหกเขาได
15: ้กลัว
14: หน้านี้มาเล่นกันใหม่เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขี่ยหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน
0: ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเขาเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาเด็กไปพ่อเขาอาจจะถูกจับหรือไม่ทำงานไม่ได้อุบัติเหตุเราก็ต้องประคับประคองครอบครัวเขาโดยลูกเขาจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องใช่ครับวันนั้นน่ะเด็กก็รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็ไปกับเรา
3: ครับ
0: เอาเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยอันนี้คุยกันนะเอาไปเรียนโน่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมา

0: นี่แหละเป็นรายการวันละศุกร
1: ์แล้วเสาร์ที่ก็กลับแล้วก็ไปส่งกันแค่แค่นี้เราดูแลกันแบ่งกันดูแลเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะบางทีเราเสื้อผ้าไม่แห้งไม่มีสตางค์ไปให้ลูกเรียน
2: แม่เขาคงไม่อนุญาตหรอกครับเพราะว่าผมก็คงไม่ผิดกฎ
1: ไม่ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนิดๆเพื่อเป็นการลด
3: คือว่าพ่อแม
2: ่ลูกไม่เคยหักพ่อแม่แม่ก็ไม่หักไม่เคยหักพ่อลูกไม่เคยหักลูก
4: จริงๆแล้วเด็กก็ไม่อยากจากพ่อจากแม่ไปอยู่แล้วถ้าสัญญาของเด็กไม่อยากจากพ่อจากแม่จาก
5: อยู่ด้วยกัน
4: นี่จะยากอยู่ด้วยกันมันจะยากจะจนยังไงก็ต้องหากิน
1: ก็แบ่งภาระไปเลี้ยง2คนแล้วเสาร์ที่ก็มาคืน
0: ไม่เป็นไรคร
1: ับเสาร์ที่เราปิดเทอมเนี่ยไว้นี่ไปเรียน5วันไงเช้าก็ไปโรงเรียนไม่ต้องเป็นภาระ
2: แล้วนอนนั่นด้วย
1: ก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสพอวันศุกร์กลับมานี่
2: ไปอยู่นู่นอยู่
1: 4 วัน 4 คืน

0: แล้วโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
1: เอาลิมูน
2: เป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะ
3: เรื่องการศึกษามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะให้เรื่องแต่ปัญญาอย่างเดียวมันต้องทำยังไงก็ได้ให้เขามีกินมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าพร้อมแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาแต่อาหารปากท้องแต่ละมื้อไม่มีกินเขาไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนอย่างต่อเนื่องเด็กอะไปถึงโรงเรียนเนี่ยยากจนแต่เรียนดีเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากยากจนแล้วเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่ายากจนมันจะอาหารการกินสติปัญญาจะพร้อมสับสมบูรณ์ได้ยังไง
4: ครับ
3: แต่ถ้าว่ายากจนแล้วอยากเรียนน่ะมีเยอะ
5: ทีพวกนี้เด็กจะเป็นยังไงเด็กคงไม่มีที่นอนครับคงเด็กคงต้องไปนอนกับน้ำคำผ้าห่มเขาก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วเด็กคงไม่มีข้าวกินคงต้องไปคุยขยะยินเด็กคงไม่มานั่งอ่านหนังสือกันอย่างนี้เด็กคงไม่มาวิ่งเล่นเตะบอลเด็กคงจะวิ่งราวชิงทรัพย์เขาไปเรื่อย
4: นี่พอเห็นว่ามีอย่างที่อานี่เราอยากให้มีอีกไหม
6: โอ้มันจุดสูงสุดของบ้านนะคือเด็กรู้จักเราไปแล้วเนี่ยสามารถมีครอบครัวเป็นของตัวเองที่อบอุ่นได้แล้วก็ดูแลตัวเองหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้เนี่ยมันสุดยอดแล้วนี่คือรางวัลชีวิตเลยล่ะของคนทำงาน
4: พี่เล็กทำอย่างนี้มาเป็น10ปีเนี่ยนะ
6: ค่ะก็ทำมาแบบนี
4: ้ก็เบื่อไหมพี่หรือ
6: ไม่เบื่อเด็กๆมันน่ารักอ่ะเนาะเขาน่ารักนะพูดถึงไอ้ตอนเกเรเราก็ปวดหัวแหละแต่พอคุยแล้วเขากลับตัวกลับใจได้มันเป็นแรงว่าอยากทำอ่ะว่าให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ย

0: จำคุกเนี่ยเราได้เห็นอะไร
1: ก็คนที่ทำผิดไง
2: ก็คือคนเลวอ่ะ
3: ผู้ต้องหาผู้ที่หลงผิด
4: ทำตัวไม่ดีก็ต้องนึกถึงคุกก่อนนะครับ
5: พูดถึงคุกนะครับมันเป็นเหมือนแดนสนธยาที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งอยู่ที่นี่ถูกส่งมารวมกัน
6: ก็มันน่ากลัวตรงที่ว่าเราคิดไปว่านักโทษเนี่ยจะต้องมีความโหดเหี้ยมดุร้ายเป็นโจรมันจะต้องมีการฆ่ากันอะไรกันแบบนั้น

ถ้าพูดถึงคุกคงไม่แปลกอะไรถ้าภาพในหัวของคุณจะเป็นภาพความน่ากลัวโหดเหี้ยมไม่น่าร่วมสังฆกรรมด้วยแต่รู้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อในความเป็นคนว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยการศึกษา

0: ขาอาจจะแข็งก้าวโดยสันดานเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได้
1: เราอยู่ข้างนอกบางทีเราอยู่ในห้องเรายังว่ามันอึดอัดเลยนะพูดถึงถ้าเราเป็นคนที่ติดคุกอยู่เงี้ยเราได้บรรยากาศที่เขามาสอนเราก็มันน่าจะดีนะครับ
2: ผมว่าก็ดีนะอยู่ในคุกมันว้าเหวถ้ามีคนสอนก็ดีดี
3: ตอนก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟครับ
1: ครับ
3: ก่อนที่จะขายยาแล้วผมก็เริ่มขายแล้วก็ออกมาขายวิ่งขาย
4: แล้วพี่ไปขายได้ไง
5: ก็ตอนทำเกษตรอะไรพวกนี้มันเหนื่อยก็เลยหาอะไรได้แบบมันง่ายๆ
4: อ
5: ๋
4: อแล้วดูดปะ
5: ใ
4: ช่อ๋อแล้วไปขายชวนไปอ่ะ
5: ก็พักพวก
6: ปล่อยม้า
7: ครับ
6: ดูดด้วย
7: ไม่ดูดครับเงินไม่พอใช้เฉยๆครับ
6: ไม่ดูดหรอก
7: ไม่สูดไม่ดูดครับ
6: ปล่อยอย่างเดียว
7: ครับผม
6: วันมันน่าเบื่อไหมมัน
8: เบื่อมากครับเหมือนเขาขีดทางให้เราเดินลูกวงกลมพอจุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือนนอนลงมาต้องปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
6: นี่วงกลมไม่รู้กี่วงแล้วใช่ไหม
8: ครับหวานมึนหมดเลยครับครับผม
9: วันนี้สายของคดียาเสพติดคือขี้เกียจชอบหาเงินง่ายๆนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดขี้เกียจ
10: หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คือควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ให้แหกหลบหนีแล้วก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนี่คือภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนภารกิจต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายเข้ามาเราต้องแก้ไขเขาเพราะนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ควบคุมแล้วเราต้องแก้ไขเขาด้วยไปในตัวนี่คือภารกิจหลักๆที่สำคัญ2ประการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินไปด้วยกัน
11: ผู้ต้องขังหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการของเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำที่เด็ดขาดแล้วกระบวนการแรกก็คือเข้ามาเรารับตัวผู้ต้องขังเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่มีกระบวนการเรียกว่าจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจำแนกได้แค่2อย่างค่ะจำแนกเพื่อการแก้ไขกับจำแนกเพื่อการควบคุม
6: เพื่อการควบคุมใช่ป่ะ
11: ใช่ค่ะ
6: มันยังไงบ้างคร
11: ับ เป็นการแยกประเภทคดีเราไม่ต้องแยกอยู่แล้วก็คือคดียาเสพติดล้วนใช่ไหมคะแต่แยกประเภทของโทษ
6: แล้วก็พอแบ่ง
11: พอแบ่งเสร็จนะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการการจำแนกสัตว์ผู้ต้องขังพอแบ่งเสร็จเราก็จะนำผู้ต้องขังไปปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมหมายความว่าใครที่ไปเรียนก็ไปเรียนใครที่ต้องการฝึกอาชีพก็ไปฝึกตรงนี้เราเรียกว่าขั้นของกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
6: พวกนี้นี่พอเป็นคนวางนโยบายเหรอครับ
12: คือมันเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าที่นี่จะเน้นหนักเพราะว่าต้องการให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะพ้นโทษออกไป
9: อันดับแรกก็คือสิ่งที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับโครงการไม่รู้หนังสือก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ
6: รู้หนังสืออะไรเลย
9: ไม่ได้เลยครับต้องบังคับเรียนเลยคุณต้องรู้หนังสือให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ยอม
13: คือมันจะแบ่งเป็นเกรดด้วยโครงการไหนบางคนเนี่ยสมมติว่าโครงการเนี่ยคนไหนอ่านออกเห็นได้หัวไวปั๊บเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรียนชั้นประถมในเทอมต่อไปถ้าโทษเขายังเหลือพอไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ก็พัฒนา
10: ผู้ต้องขังคนไหนที่เรียนหนังสือยังไม่จบเช่นบอกว่าผมเรียนม.3 อยู่ครับแต่ผมไม่จบผมถูกไล่ออกก่อนหรือผมหนีโรงเรียนมาก่อนผมถูกจับมาก่อนไม่จบคณะกรรมการจำแนกก็จะให้มาเรียนหนังสือให้จบอย่างน้อยก็ม.3ผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าผมจบม.3แล้วล่ะแต่ผมอยากเรียนม.ปลายต่อสมัครใจที่จะเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนหรือผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าเขาอยากจะเรียนปวช.ก็จะถูกส่งมาเรียนนะครับเพราะนั้นนี่เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้เรียนตอนที่เขาสนใจแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับโรงเรียนในคุกนี่นะครับมันคือโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนผู้ใหญ่ข้างนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกศน.ลักษณะแต่ละแดนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเน้นในเรื่องของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

0: คร
1: ับ
0: พ
1: ี่สมมติว่าความต้องการสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะสอนว่าหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มาว่ายังไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราดำเนินการตามหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ให้เขาฝันต่อไปว่าเขาเมื่อออกไปนอกคุกแล้วเนี่ยออกไปนอกจากเรือนจำแล้วถ้าเอาหลักปรัชญานี้ไปปฏิบัติกับตัวเองจะคิดยังไงการที่เขาจะมาอยู่ในนี้5ปี3ปีหรือ10ปีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะใน1วันเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งน้องดัวแล้วกันถนนหนทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปใช่มั้ยแล้วเขาล่ะเขามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยในรั้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่เนี่ยเขาเจอเพื่อนตรงนี้ตรงนี้เจอครูเจอผู้คุมเจอใครต่อใครที่มาหาเขาถามว่าเขาอยากได้ดีไหมเนี่ยเราต้องให้เขาไงให้เขาทั้งพร้อมไปกับทักษะชีวิตเขาที่จะออกไปดำรงชีวิตอยู่ข้างนอก
2: ความรู้สึกหนูคุกเป็นไงหนูเข้ามานี่หรือคุก
3: นี่อันนี้คือไม่เราไม่เรียกคุกหรอกอันนี้คือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเนี่ยจะดูมีบรรยากาศมีท้องนามีอะไรแต่อะไรเดี๋ยวดูตรงนู้นน่ะลงจากเรือนนอนมาปุ๊บเอ้ยเรามีท้องนาไม่มีที่ไหนอย่างพวกนี้เขารู้ละอีก2ปีปี3ปีเขากลับบ้านแน่นอนเขาก็พยายามหาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะ
2: เข้าใจละ
3: 30ปีลงมาเนี่ยเราจะอัดเรื่องนี้เต็มที่เลยนะถ้าเลยอย่างนั้นไปก็ค่อนข้างอันตรายหน่อยก็จะใช้มาตรการควบคุมเป็นหลักเรียนจำก็จะแบ่งเกตกันไปเลยพวกนั้นก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมีวงจรปิดคุณทำอะไรก็จะเห็นหมดนะเจ้าหน้าที่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้ชิดเท่าไหร
4: ่ก็เหมือนกับที่ท่านผอ.พูดครับการศึกษาที่ให้กับผู้ต้องขังไม่ได้ให้กันทุกคนคนที่มีโอกาสเรียนก็คือคนที่ทางเรือนจำเห็นสมควรว่ายังพัฒนาได้ใครฆ่าคนปล้นจี้ถูกตัดสินโทษหนักๆไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับก็มีแต่โอกาสจบชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับผลกรรมอย่างสะสม

0: พี่ปิชานี่เราสอนเองด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่พี่จะมีน้องในนี้สอน มีผู้คุมเนี่ยเขาสอนเองแต่ว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าวิธีการสอนจิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นยังไง
0: ครับเช่นยังไง

0: รุษเข้ามานี่จะเป็นไงบ้างคือแบบมันคงเซ็งนะใช่ป่ะ
1: รับไม่ได้
0: เหรอจริงป่ะ
2: เข้ามาใหม่ๆเครียดเครียดเหมือนกันเครียดโอ้โหผมเคยคิดฆ่าตัวตายนะเข้ามาใหม่
3: ๆปกติของคนนะถ้าอยู่ข้างนอกเรามีสิทธิ์อิสระของตัวเราเองเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ใช่ไหมอยู่ในคุกก็วันๆเห็นแต่กำแพงเห็นแต่คนเยอะแยะไปหมดเราบางทีถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้จักกับใครเราก็เครียด
1: พอเข้ามาเรือนจำปุ๊บแต่ยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเพราะว่าเขายังลางานยังอะไรกันยังไม่ได้ครับผมซึ่งลำบากมากเจอเพื่อนดีก็ได้ก็ดีไปกว่าจะมาเยี่ยมก็4วันได้นอนน้ำตาตกทั้งคืน
4: จะนอนอย่างนี้คิดอะไรหรือจะนอนก็ไม่ได้ทันคิดนอนกันเต็มเลย
3: นอนกันเต็มเลยถ้าลุกไปก็ที่ก็หายแล้วครับ
4: อ้าวเหรอ
3: ครับผม
4: อ้าวแล้วกลับมานอนตรงไหน
3: กลับมาก็ต้องมานั่งแหวกแล้วก็นอนตะแคง
4: ตอนที่เราติดแรกๆอยากกลับบ้านนี่แล้วระหว่างนั้นมันทำใจได้ตอนไหนอะเรื่อง
3: สักประมาณ 4-5 เดือนเริ่มจะลงตัวนะครับเริ่มจะมีเพื่อนเริ่มจะรู้จักกันข้างใน
4: มีเพื่อนแล้วคือมันช่วยเราไงก็คือมีเรื่องคุย
3: มีเรื่องคุยกันทำให้มีเรื่องคุยกันพอมีเรื่องคุยกันก็ไม่คิดถึงบ้าน ได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาว่างๆถึงเวลาใกล้ๆจะนอนช่วงนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วครับ
4: ทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
3: เป็นเหมือนกันหมดแล้วครับคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
4: อีก5ปีนี้เราจะอยู่กับมันยังไง
2: อีก5ปีก็คิดว่าอยากจะเรียนฝึกวิชาชีพ
4: ต้องหาอะไรทำใช่ไหม
2: ต้องหาอะไรทำใช่ออกไปเราจะได้มีความรู
1: ้ที่นี่เขาดีหน่อยเขาสนับสนุนเรื่องดนตรีเรื่องนักโทษอยากทำอะไรเขาก็สามารถทำได
4: ้ตอนนี้เราเริ่มพอมันเซ็งทุกวันเหมือนกันทุกวันเราเริ่มแบบมันอยากทำอะไรบ้างไหม
1: ก็พอนั่งแก่เพลงครับทำเพลงเล่น
4: อ๋อ
1: แต่งเพลงเอาเล่น

0: กีตาร์
1: กีตาร์อย่างเงี้ยหรอ
0: ครับผม
2: เขาก็จะในแต่ละแดนเขาจะมีงานให้ผู้ต้องขังทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดคือเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการฟุ้งซ่านเขาเกิดความเครียดตามขึ้นมาในเลี้ยงตะเภานะครับนี่ฮะที่นี่ก็จะมีการวาดภาพวาดภาพแล้วก็มีปูนปั้นเป็นปูนปั้นสดเป็นผ้านูนต่ำที่เป็นหนึ่งในงานช่าง10 หมู่ของไทยฮะ
1: ครับ
2: ที่นี่มีพื้นที่3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่าแล้วก็จะจำลองบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายให้มันดูร่มรื่นให้มันดูรีแลกซ์ให้เหมือนกับโรงเรียน
3: ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแดนหนึ่งเป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเราทำสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแดนควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยให้เป็นโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะครับข้างนอกเลยนะครับเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยกลับมาสู่ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLT คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคอง ระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
6: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุก

0: คนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พราะมหาวิทยาลัยนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยโดยศาสตราจารย์สินพีระศรีท่านก็มาเริ่มที่จะสร้างเด็กไทยให้ทํางานศิลปะดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยมีรากเหง้าทางด้านศิลปะนั้นเนี่ยในฐานะคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งทําหน้าที่ในการผลิตครูก็สร้างครูที่มีลักษณะเฉพาะคือครูที่เข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะ
1: อาจารย์สิริพงษ์ได้มุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะผ่านการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการเขียนภาพการ์ตูน
0: ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ว่าธรรมชาติในการรับรู้รูปภาพของเด็กเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้จากการวาดภาพของเด็กๆ เขาจะมองรูปภาพต่างๆเป็นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์เช่นหัวกลมๆลำตัวเขาก็อาจจะเขียนออกมาเป็นอย่างนี้ผมของเขาก็อาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ลูกตาล่ะลูกตาก็จะเป็นอย่างนี้จมูกล่ะจมูกก็เป็นอย่างนี้ปากหูถ้าเราจะทำหนังสืออ่านสำหรับเด็กเล็กๆระหว่างการที่เราจะใช้ภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพเรียลลิสติกกับภาพที่เป็นภาพการ์ตูนอย่างนี้นักศึกษาคิดว่าภาพอย่างไหนจะประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีกว่ากันครับภาพการ์ตูนย่อมดีกว่าที่จะใช้ภาพถ่าย
2: เด็กหลายคนเนี่ยที่เป็นครูหรือนักศึกษาครูนั้นเนี่ยมักจะชอบภาพการ์ตูนแต่ว่าเป็นการ์ตูนในลักษณะไปลอกเรียนแบบจากการ์ตูนที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นเนี่ยจุดอ่อนประเด็นที่1ก็คือว่าไม่สามารถที่จะสร้างภาพได้ตรงกับเนื้อหาประเด็นที่2ต่อไปนี้เนี่ยเรื่องกฎหมายที่

0: ศิษย์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเราปลูกฝังลูกศิษย์ของเรานักศึกษาครูเนี่ยให้พยายามสร้างภาพด้วยตัวเองได้เขาก็จะสามารถที่จะสร้างได้ตรงตามเนื้อหาแล้วก็ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายต่างๆต่อไป
1: และต่อไปนี้คือเทคนิคเบื้องต้นง่ายๆที่คุณครูทุกคนจะสามารถสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนขึ้นมาได้ด้วยตนเองโดยเริ่มจากบทเรียนที่1การฝึกลากเส้นด้วยมือเปล่า
0: ต่อไปนี้เรามาฝึกวาดการ์ตูนกันนะครับในการวาดภาพการ์ตูนนั้นเราจะไม่ใช้เครื่องมือเพราะเราไม่ต้องการเส้นที่แข็งเราต้องการเส้นฟรีแฮนด์ที่อ่อนหวานที่อิสระดังนั้นในบทเรียนแรกของเรานั้นก็คือนักศึกษาจะต้องลากเส้นมือเปล่าที่เรียกว่าเส้นฟรีแฮนด์ตามทิศทางที่ครูได้กำหนดให้เขียนเส้นตั้งก่อนจากบนลงล่างแล้วก็เขียนจากล่างขึ้นบนสลับกันไปเขียนซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับเขียนเส้นซิกแซกแล้วการ์ตูนเราจะสวยขึ้นเราจะไม่เกร็งเส้นเราจะไม่สั่นไม่แข็งมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราจะวาดการ์ตูนจากนั้นก็มาประยุกต์โครงสร้างรูปร่างแบบง่ายๆจากรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีต่างๆโดยที่เขียนแบบอิสระ
1: บทเรียนที่2เทคนิคการสร้างใบหน้าของตัวการ์ตูน
0: เราจะเอาเส้นมาทำให้เกิดเป็นรูปร่างเขียนเป็นวงกลมวงรีเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแต่มันไม่ใช่รูปเรขาคณิตมันจะถูกนำไปใช้ในการสร้างใบหน้าของตัวการ์ตูนสอนให้เขาประยุกต์ว่าถ้าเป็นการเขียนภาพเรียลลิสติกใบหน้าคนเนี่ยมันยากก็คือตัดทอนให้มันเหลือเป็นเส้นง่ายๆซึ่งก็จะทำให้เกิดกำลังใจกับเขาความต่างระหว่างภาพเรียลลิสติกภาพที่เหมือนธรรมชาติเนี่ยกับภาพการ์ตูนนั้นเนี่ยพอเราจะเขียนเป็นการ์ตูนเนี่ยเราเขียนแค่เป็นวงรีแล้วก็อาจจะมีเว้าเป็นเบ้าตานิดนึงเป็นใบหน้าการ์ตูนแล้วคิ้วแบบการ์ตูนเนี่ยแค่ขีดเป็นเส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับลูกตาแบบการ์ตูนเนี่ยเขียนแค่เป็นวงรีแล้วมีจุดถ้าเป็นตาผู้หญิงก็เขียนวงกลมตาโตหน่อยแล้วมีจุดแล้วมีขนตาหรือทำเป็นจุดเดียวไปเลยก็เข้าเป็นลูกตาแล้วคอนเซปต์ก็คือคนที่เขียนเป็นการ์ตูนได้คือคนที่ตัดทอนความเหมือนรายละเอียดเหลือเส้นที่น้อยที่สุดช่วงนี้ลองสเก็ตพัฒนาการไปนิดนึงว่าจากรูปเรขาคณิตมันกลายมาเป็นรูปการ์ตูนได้ยังไง
1: บทเรียนที่3เทคนิคการสร้างบุคลิกอารมณ์และความรู้สึก
0: บุคลิกภาพของคนมันจะแตกต่างกันเนี่ยทรงผมอาจจะเป็นตัวช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทรงผมทำให้เด็กมีบุคลิกแตกต่างกันเช่นถ้าเป็นผมเส้นน้อยๆอย่างนี้เนี่ยก็จะบ่งถึงเด็กที่อายุน้อยมากๆหน่อยนึงอย่างนี้ก็เป็นเด็กผมบางๆธรรมดานี่ก็เป็นเด็กผมแข็งๆค่อนข้างจะแข็งขึ้นไปอันนี้อาจจะเป็นเด็กในเมืองที่ไว้ผมยาวหน่อยนึงอันนี้เป็นเด็กค่อนข้างจะบ้านนอกเก๋ๆหน่อยไว้ผมแกะอะไรต่างๆเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนทรงผมบุคลิกภาพแตกต่างกันไปแล้วลองสร้างสรรค์ได้เองเลยนะครับทรงผมลองดูซิว่าจากหน้ากลมๆเหมือนกันเนี่ยทำยังไงเด็กของเราถึงได้แตกต่างกันได้เป็นคนละคนกันได้ถัดจากนั้นก็จะพูดถึงอารมณ์ของตัวการ์ตูนก็สร้างโดยการเน้นแค่เส้นปากก็ทำได้สำเร็จ
2: ตัวละครของเรานั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีทั้งอารมณ์มีความสุขมีความทุกข์มีความเศร้ามีความโกรธถ้าจะเอาอย่างง่ายๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเพียงแค่อวัยวะส่วนเดียวเท่านั้นเองทำให้อารมณ์เปลี่ยนแล้วอวัยวะส่วนนั้นคือปากเห็นไหมครับกรณีเส้นปากที่เปิดกว้างและหงายขึ้นนั้นเนี่ยก็จะบ่งถึงความเบิกบานแต่ถ้าว่าหงายขึ้นแต่ปากไม่เปิดก็แค่พอมีความสุขถ้าตรงข้ามกับหงายคือคว่ำลงก็จะมีความไม่พอใจถ้าเป็นวงรีอย่างนี้แสดงว่าตกใจแค่เปลี่ยนเส้นปากเท่านั้นเองอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้ว

0: บทเรียนที่4เทคนิคการสร้างลำตัวและท่าทางด้วยการ์ตูนก้านไม้ขีด
1: ประโยชน์ของก้านไม้ขีดก็คือทำให้สร้างอากัปกิริยาท่าทางได้ง่ายมองออกมองง่ายอันนี้คนกำลังทำอะไรครับยืนเพราะขาไม่ได้แยกออกจากกันนะครับคนนี้กำลังทำอะไรวิ่งเพราะว่าก้าวขากว้างมากแค่สเก็ตเป็นลำเส้นเนี่ยเรามองเห็นเลยอันนี้คนกำลังนั่งแบบยองๆอันนี้เป็นการล้มแบบหงายท้องหลังลงก้นลงส่วนอันนี้เป็นการล้มแบบคว่ำหน้า

0: ให้ลองเขียนดูพอเข้าใจในเรื่องการออกแบบกล้ามเนื้อขีดแล้วหรือโครงกระดูกแล้วเนี่ยก็ขยายโครงกระดูกเป็นเส้นคู่ก็จะกลายเป็นลำตัวที่สมบูรณ์เวลาที่เราจะขยายเป็นลำตัวที่สมบูรณ์เราก็ยังคงจะต้องรักษาไอ้โครงกระดูกอันเดิมนั่นแหละเพียงแต่ใส่ลำตัวที่เป็นเส้นคู่ขึ้นมามันก็จะมองเห็นว่าเป็นการเดินอยู่แล้วก็จึงค่อยใส่รายละเอียดลงไปเช่นรอยยับรอยย่นอะไรต่างๆแล้วจึงค่อยลบเส้นแกนกลางหรือโครงกระดูกนี่คือหลักการ
1: บทเรียนที่5เทคนิคการวาดมือและเท้า
0: สิ่งที่เป็นปัญหากับนักศึกษาทุกรุ่นก็คือการเขียนมือกับการเขียนเท้าโครงสร้างของการเขียนมือนะครับก็คือไม่ว่ามือเราจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้เราเขียนเป็นข้อมือลงไปเป็นเส้นคู่ลงไปธรรมดาธรรมดานั่นเองแล้วก็ตรงมือเนี่ยเขียนเป็นกลมๆเป็นวงกลมต่อจากข้อมือแล้วก็แยกนิ้วแล้วแต่มันจะไปทางไหนเท้าจะต่างจากมือตรงเขียนข้อเท้าลงมาแล้วเขียนวงรีตรงนี้ก็เป็นอุ้งเท้าเป็นส้นเท้าแล้วก็เขียนแยกออกมาเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของเท้าถ้าเป็นเท้าขวานิ้วโป้งก็จะกลับไปอยู่ทางด้านในเ

0: หมดเรียนที่6บูรณาการสู่การสร้างตัวการ์ตูนของตนเอง
1: สุดท้ายเป็นการสรุปก็คือให้เขาบูรณาการความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดโดยการสร้างตัวการ์ตูนที่เป็นทัศนะของเขาโดยโจทย์ที่เราให้ตอนนี้เรากำลังจะมาสร้างบุคลิกภาพหรือคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนขึ้นมาสัก2ตัวฟังโจทย์ให้ดีนะโจทย์แรกก็คือทำเป็นรูปเด็กผู้ชายที่มีความเบิกบานปิติสุดขีดหลังจากยิงประตูฟุตบอลเข้าได้สำเร็จอันที่สองคือเด็กผู้หญิงซึ่งหกล้มอาจจะถือไอศครีมอยู่หกล้มไอศครีมหลุดมือแล้วก็แสดงอารมณ์โกรธปนเสียใจเราพยายามออกแบบการสอนจากง่ายไปหายากตรงนี้เป็นหัวใจของการสอนเลยถ้าจู่ๆให้เขียนเป็นการ์ตูนทันทีสมบูรณ์เป็นเรื่องยากแต่เราค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นไปจากง่ายๆขึ้นไปพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วเราก็ไม่กดดันเราก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเขียนได้สมบูรณ์อะไรต่างๆต่างๆตรงนี้ก็อาจจะทำให้เขาไม่เกรงแล้วก็เขาไม่ท้อก็อาจจะทำให้บรรลุเป้าหมายก็ได้ทุกคนเขียนก็ได้ทุกคนตรงนี้ดีนะตรงที่ขาแยกกระโดดแสดงชีวิตชีวาของความเป็นการ์ตูนดีแล้วก็มีความฉลาดที่ใช้ไอ้เส้นหยักๆเนี่ยแสดงความเคลื่อนไหวต้องชมนะครับเรื่องความกล้าหาญที่ใช้เส้นเพราะใช้ปากกาด้วยแล้วก็เส้นสนุกนะครับเส้นมีชีวิตชีวาแต่จุดก็คือว่ายังแก้ปัญหาเรื่องมือยังไม่ค่อยตกนะกับมือต้องพยายามไปพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องมือนะครับ
2: ภาพนี้ก็เป็นเด็กผู้ชายค่ะก็ดีใจที่เตะลูกฟุตบอลเข้าแล้วก็เลยทำท่าเท้าเอวแล้วก็แบบหน้าตาก็เยาะเย้ยฝั่งตรงข
1: ้
2: าม
1: ครับ
2: เลย
1: จ้ะ
2: ส่วนเด็กหญิงคนนี้ค่ะเดินมาแล้วก็เพื่อนว่าทำไอติมหล่น
1: ก็เลยเสียใจ
2: ทีนี้โกรธตัวเองค่ะก็เลยกลับ
1: มือใช่ได้ใช่ได้ถูกโกรธแสดงแล้วล้มโกรธตัวเองใช่จะได้ครับใช่ได้ดีทีเดียวครับ
3: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าที่เราเคยคิดว่าการวาดการ์ตูนเป็นเรื่องที่ยากอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราเรียนแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะเราก็สามารถวาดตัวตูนออกมาได้หลายๆตัวแล้วก็มีบุคลิกท่าทางสีหน้าที่แตกต่างกันได้อะค่ะ
4: วันนี้ที่ได้มาเรียนรู้ทำให้เรารู้จักการใช้ร่างโครงภาพอะค่ะแล้วก็ทำให้การวาดภาพมันง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราอยากได้ความรู้สึกอะไรเงี้ยบางทีเราไปเสิร์ชถามบางทีมันก็ไม่ได้แบบตรงความรู้สึกของเราอะค่ะเราวาดเองเราคิดเองแล้วเราก็คิดคอนเซปต์เองว่าอยากได้อะไรยังไงเราก็ทำได้เองเลยค่ะ
1: เมื่อคนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะคลายการไปก๊อปปี้การลอกเรียนการ์ตูนคนอื่นต่อไปนี้เพื่อเขาพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะมีตัวตนของเขาก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นตัวของเขาเองเขาสามารถไปพัฒนาสื่อที่เขาจะใช้สอนลูกศิษย์ได้ด้วยตัวเขาเอง
0: ที่โรงเรียนดุสิตวิทยาคุณครูภาพพิมพ์เป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ครูที่ได้นำพื้นฐานการวาดการ์ตูนที่ได้จากอาจารย์สิริพงศ์มาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
5: ตัวการ์ตูนที่ใช้เป็นตัวการ์ตูนรูปของคุณครูเองค่ะประดิษฐ์เป็นท่าทางต่างๆให้มันแตกต่างกันนะคะแล้วก็มาใส่ใน PowerPoint วันนี้ที่ใช้สื่อการสอนก็คือนำสื่อการสอนมาใช้อธิบายเครื่องมือโปรแกรมเรื่อง Smart Art ค่ะ Smart Art นะคะก็คือเครื่องมือที่ช่วยสร้างแผนผังกราฟิกสำเร็จรูปที่เอาไว้แสดงรูปจำลองหรือว่าจะแสดงรูปภาพหรือว่าภาพกราฟิกต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันเป็นขั้นๆถ้าเกิดเป็น PowerPoint เรียบๆมันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเราก็เอาการ์ตูนเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเนี่ยมาใส่ลงไปพอตัวการ์ตูนคล้ายๆเราเนี่ยเด็กๆเขาจะสนใจอะค่ะเราก็จะรู้สึกอยากสอนรู้ไหมว่ามันแบ่งออกเป็นกี่ขั้น7ขั้นไซเคิลหรือวงกลมแสดงอะไรคะ
6: ความสัมพันธ์ที่ต่อกัน
5: แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องการแสดงยังไงสมมติว่าตรงกลางคุณครูแป้งบอกว่าให้เขียนวงจรชีวิตสัตว์แล้วเรียงความสัมพันธ์จากใครมาหนอนอ่ะเห็นไหม
6: เห็นค่ะ
5: ทีนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันโดยการเปิดไปที่ Microsoft Word อ่ะทุกคนลงมือการที่เราเนี่ยได้คิดพัฒนาสื่อการสอนนะคะมันก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่จำเจหน้าเบื่อเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆมากขึ้นดูรอดูว่าคุณครูจะมีอะไรมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยกระตุ้นความสนใจ
1: สิ่งที่ผมอยากจะเรียนฝากคุณครูทั้งหลายก็คือว่าถ้าเราสอนให้คนอื่นเขาเคารพในสิทธิของคนอื่น ไม่ละเมิดไม่ผิดทั้งศีลธรรมและไม่ผิดทั้งกฎหมายครูก็ต้องทำก่อนเพราะเด็กก็จะเห็นเลยว่าโอ้ครูเขาถึงจะวาดการ์ตูนไม่สวยเท่ากับมืออาชีพแต่เขาก็ทำได้ตัวเขาเองครูก็ควรจะสอนเด็กต่อไปว่าลองทำอะไรได้ตัวเองอันนี้ก็คิดว่าเป็นอานิสงส์ระยะยาวที่จะทำให้สังคมไทยเราเป็นสังคมอารยะมากขึ้น

0: ษาด้วยความเคาร
1: พสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิจกรรมที่เราทำในชั้นเรียนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเราเนาะในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้จัดทำจัดหาเพื่อทำให้เด็กของเราได้เรียนรู้และประทับใจเคยคิดไหมว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำให้เด็กประทับใจเหมือนกับที่เราประทับใจคุณครูฝันอย่างนั้นบ้างไหมวิชาหลักการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นวิชาชีพครูบังคับนะคะนักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนเรียนก่อนที่จะไปเรียนต่อยอดในวิชาสาขาเอกของตัวเองมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการสอนนั่นก็คือการที่เรามีหลักการอะไรบ้างในการที่จะประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อที่เด็กบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการวันนี้เราก็เริ่มเหมือนที่เราเคยเริ่มทุกวันเนาะครูก็มีแบบบทเรียนบันทึกกิจกรรมให้ครูที่ดีก็คือหนึ่งตัวเองก็เป็นคนดีก่อนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคนเป็นครูไม่ใช่ว่าผลสำเร็จของการอยู่ที่การสอนในชั้นเรียนแต่อยู่ที่การทำตัวเราด้วยสัปดาห์แรกเลยที่พบกันครั้งแรกจะเป็นข้อตกลงกันนะคะก็จะมีใบว่านี่เป็นข้อเสนอจากครูนะครูว่านักศึกษาครูน่าจะแต่งตัวตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อหนึ่งเคารพในกฎและระเบียบเราเห็นด้วยไหมทำได้ไหมก็จะตกลงกันทั้งเวลาเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ตกลงกันให้ชัดพอชัดแล้วเราก็เริ่มการเรียนการสอนแล้วเราก็จะให้สวดมนต์มีสวดมนต์ไหว้พระ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาสวาคาโตพระขาวตาธัมโมสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ
2: แล้วก็ให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนนิดนึงอย่างน้อยเขาได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย5นาทีใจไม่ฟุ้งซ่านคือพยายามฝึกให้เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิที่มีจากนั้นเราค่อยๆเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนตัวที่ฉันใช้ประจำก็คือการเรื่องของภาษาดิฉันถือว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาลองเขียนกลอนดูแล้วก็เอามาให้เด็กดูว่าคนไทยเป็นคนละเอียดนะอย่างคำว่าติด

0: คำนำหน้าด้วยติดนี่โอ้ยมีเป็นตั้ง10 20นี่เอาแค่20คำเรารู้จักมันไหม
1: คำว่าติดนะคะติดที่รับเชื้อโรคสู่ร่างกายคือ
2: เช
1: ื้อก่อไฟหรือประดับไฟในกลางสวนที่จริงที่ไหนก็ได้นะครับประดับไฟที่ไหนก็ได้แต่ครูต้องลงกลางสวนเพื่อไปสัมผัสกับจำนวนเห็นไหมคะติดทันทีทันใดเรียนจากมวย
2: ติ
1: ดหมัดติดเกี่ยวข้องเกี่ยวเป็นแฟนและรับส่งเมื่อกี้จักรพงศ์อยู่ข้อนี้นานมากนะคะคงคิดถึงตัวเองด้วย
0: เป็นความงามของภาษานะคะเรียนหวังอย่างนั้นเขาก็อยากให้มันค่อยๆซึมไปกับเขาม
1: ีใครเต็มโอ้โหชื่นใจชื่นใจเก่งภาษามากขึ้น
0: ดิฉันพยายามจะปรับเอาเทคนิควิธีเข้ามาจะบรรยายน้อยที่สุดวันนี้นั้นเราใช้เรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะคะชื่อเรื่องเพราะเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดีแล้วก็อันแรกเราก็ทำกิจกรรมจับคู่คุยกัน
1: ประเด็นแรกที่หยิบขึ้นมาอันแรกแถวเลขที่1 3 5 7จะเป็นผู้พูดแถวเลขคู่2 4 6 8จะเป็นผู้ฟัง
0: ถ้าในการสอนทั่วไปเราก็มักจะซักถามประสบการณ์เดิมอะไรเงี้ยนะคะเด็กเออถ้ามาซักถามอยู่มาถามคนนี้เขาก็ไม่ฟังเราเท่าไหร่เอาให้เขาคุยกันเองนะคะฉันก็ออกแบบกิจกรรมมาว่าให้เขาพูดคุยมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังแล้วฟังกันอยู่2คนนั่นแหละ
1: กติกามีเพียงว่าให้พูดแบบเหมือนเราพอเปิดก๊อกน้ำนี่น้ำไหลไม่หยุดดูให้แค่40วินะคะ
3: กิจกรรมประทับใจที่คุณครูในระดับประถมศึกษาเคยพาทำในชั้นเรียน
1: พร้อมนะครับพร้อมเริ่มได้ค่ะ
4: เริ่มไปอยู่กับครูอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มค่ะให้แบ่งประมาณ3กลุ่มมีทั้งห้องมีประมาณ40อาจารย์ให้แบ่งมา3มา3คนให้ปลูกผักแล้วก็ให้ต้นน้ำควรดินทำให้มันเจริญงอกงามแล้วพอดีคืนแล้วก็จะให้มาทำเป็นอาหารประกอบอาหาร
5: คู่ที่จะมาแนะนำ
6: ที่สอนทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะ
0: ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเสียงดังเราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้เนี่ยแต่เราควบคุมตัวเราเองได้เราต้องใจถ้าเราตั้งใจแล้วเปิดเครื่องรับที่กว้างขึ้นใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะฟังเราจะได้ยินเพื่อให้เป็นหลักฐานการเรียนเราก็ให้เขาลองบันทึกดูหน่อย
1: อย่าลืมบันทึกความรู้สึกด้วยนะคะ
0: แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเออเขาพูดตอนพูดรู้สึกยังไง
1: ตอนเราเป็นผู้พูดเรารู้สึกอย่างไรเราประทับใจอะไร
7: เราก็จะได้เตรียมเนื้อหาที่เราจะพูดนะครับให้รอบคัดรัดกลุ่มให้ผู้ฟังเข้าใจอ
8: าจารย์ให้ลุกขึ้นพูดก็พูดออกมาเลยค่ะพูดตามที่ได้ทำตอนนั้นค่ะพูดถึงกิจกรรมคิดเห็นภาพอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะ
1: เราฟังผู้พูดแล้วมาฟังผู้ฟังในรอบแรกก่อนนะคะ
9: ความรู้สึกคล้ายๆกันค่ะก็คือเราจะทำกิจกรรมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่านึกถึงแบบความทรงจำเก่าๆค่ะ
10: คือเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนพูดให้ได้ค่ะว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วก็มีใจความสาระสำคัญยังไง
0: พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมาเข้าสู่ตัวเนื้อหาของกิจกรรมเราก็ใช้ปัญหากล่องดำ
1: ดูให้ดีก่อนว่าเขาจัดวางอุปกรณ์อย่างไรนะคะจัดเรียงอย่างไรต้องเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราจะเรียง5 5 3แถวใช่ไหมคะเอาฝาขึ้นข้างบนก็เรียงอยู่ข้างบนพอเวลามาหยิบเปิดอ่านก็ต้องวางไว้ในตำแหน่งเดิมไม่มีการบอกว่าอ่านแล้วคว่ำลงให้รู้ว่ากล่องนี้อ่านแล้วไม่ให้การประสานงานของกลุ่มจะประสานที่ตำแหน่งของกล่องเท่านั้นรู้ว่าคนนี้หยิบกล่องนี้คนต่อไปหยิบกล่องไหนนะที่จะได้ไม่สลับกันหรือไม่ซ้ำกัน
0: เราเริ่มฝึกเขาตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเพราะเขาจะต้องเอากล่องมาตั้งแล้วตกลงกันว่าจะหยิบกล่องไหนก่อนแล้วนำคำถามและคำตอบที่เป็นตัวเลือกกลับเข้าไปหารือกันตัวเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่เราจะสอนตัวกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของกิจกรรมเนื้อหามีแค่นั้นเองนะคะงั้นถ้าเราสอนโดยวิธีอื่นเขารู้สึกเหมือนว่ามันง่ายมันเรื่องรู้อยู่แล้วร่วมมือทำไมอะไรเงี้ย

0: แต่พอเขาเรียนรู้แบบนี้อ๋อเทคนิควิธีนี้เขาเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเอาไปใช้กับเด็กก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียนสนุกไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะมากกว่าก็เลยคิดวิธีนี้เข้ามากรรมการตรวจคะแนนอยู่เราก็เอาใบเฉลยจริงๆให้ดูให้เห็นทั้งคำถามเห็น ข้อถูกข้อผิดแล้วเราก็ให้หาเหตุผล
1: อันนี้ครูมอบหมายอย่างนี้นะคะหมายเลขหนึ่งให้รับผิดชอบที่จะอธิบายข้อหนึ่งข้อสองว่าทำไมข้อนี้ถูก

0: ไมอีกข้อมันผิด2ข้อถัดมาก็เป็นกลุ่มที่2นะคะ
1: กลุ่ม1
0: ข้อ3กับข้อ4ของเราก็ถัดไป
2: เราก็คอยฟังถูกบ้างผิดบ้างอันไหนผิดเราก็รีบแก
3: ้ข้อใดเป็นความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนะครับจะอธิบายถึงกอไก่นะครับการฟังและการจดบันทึกคำบรรยายของคุณครูนะครับเพื่อให้มีความรู้ไปสอบนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับก็คือถ้าเราแค่ฟังบรรยายจากครูแล้วก็จดบันทึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณครูจัดให้นะครับเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดการจำได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆถ้าเรากลับมาทำสิ่งเดิมหรือเรากลับมาทำทุกอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดมาแล้วเราจะสามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็สามารถปฏิบัติสิ่งนั้นได้ต่อไปครับ
0: โอเคนะคะข้อกอนั้นจริงๆเขาก็ถูกแต่เขาแคบไปการได้เข้าไปสัมผัสถึงจะเป็นตัวที่จะเป็นได้ความหมายที่กว้างกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะคะต่อไปกลุ่มที่2ข้อ3 4นะคะ
4: โจทย์มีว่ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้เพราะอะไรนะคะจะอธิบายถึงข้อกอไก่นะคะก็คือเป็นวิถีทางสำคัญที่นำผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์นะคะก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องจัดกิจกรรมแล้วก็มีความรู้แฝงไปด้วยนะคะถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง
2: พอหลังจากนั้นเราก็ฝึกให้เขาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เราก็เอาปัญหาคุณครูคนใหม่มาให้
0: เราลองมาศึกษากันเรื่องของประเภทของกิจกรรมที่ว่าเราจะนำความรู้พวกนี้เข้ามาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแจกซองให้ตรงกับหมายเลขกลุ่มนะคะค้นหาเองว่างานให้ทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ
2: เป็นปัญหาชิ้นส่วนแยกออกเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นมีทั้งที่เป็นข้อมูลมีทั้งโจทย์ที่เป็นตัวบอกว่าสถานการณ์ของมันคือยังไงโจทย์ให้ทำอะไรเขาต้องค้นหาเอง
5: กิจกรรมปัญหาคุณครูคนใหม่นักศึกษาจะได้รับข้อมูลของคุณครูคนใหม่4คนผ่านข้อความประสนีที่จะเป็นตัวช่วยไขปัญหาว่าคุณครูแต่ละคนอยู่ระดับชั้นใดใช้ประเภทและกิจกรรมอะไรในการสอนนักศึกษาจะต้องอ่านวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความคิดจนได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณด้วยการปรบมือ3ครั้งพร้อมๆกัน
0: อันดับ1กลุ่มที่7นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่7เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำงานอย่างไร
6: พอเรามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มค่ะเพื่อนคนนึงก็จะถือครูฟ้าครูทรายไว้แล้วนี่มันใช่ไหมถ้ามันใช่ตอบว่าห้องสองทับสองเป็นของครูคนนี้นะคนนี้นะแบบนี้ค่ะ
2: ความสามารถในการวิเคราะห์ก็จะทำให้เขาไปวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์เด็กผู้เรียนซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือของการออกแบบการสอนนะคะเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้พอเราไปออกแบบที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะเห็นการเชื่อมกันนะคะของกิจกรรมพอเขามองเห็นความสัมพันธ์เขาก็จะออกแบบการสอนได้ดี
0: เราเห็นคำตอบแล้วดูว่าเราถูกไหมคุณครูฟ้าใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นช่องครูฟ้าได้ข้อมูลแล้วยังได้1ช่องคือช่องไปลงช่องไหนคะช่องประเภทเป็นตัวที่2นะคะความรู้เดิมที่เราได้จากกล่องดำมาประเภทของผู้สอนว่าวจากคู่มือเป็นไงคะเป็นน่าจะเป็นประเภทไหน
7: ไม่มี
0: ครูผู้สอนเราก็ลงไม่มีครูผู้สอนในช่องครูสายครูที่ใช้กิจกรรมประเภทไม่มีผู้สอนท่านสอนชั้นอ3ทับ2เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นครูสายได้ไหมได้ชั้นครูสายเรียบร้อยข้อมูลช่องครูสายเป็นไงคะเต็มแล้วครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเล่าชีวิตไม่ใช่ครูทรายไม่ใช่ครูที่สอนป.4 ทับ3แล้วช่องว่างอยู่ช่องเดียวก็เป็นคุณครูไหนคะครูน้ำใส่ลงไปในช่องครูน้ำ
2: เพื่อนการสอนที่ใช้ได้มักจะใช้กิจกรรมเป็นตัวอย่างมีอันนึงที่ใช้อยู่ประจำก็คือเทคนิคของกิจกรรม Walk Rally ให้เขามองเห็นทางว่าถ้าเราจะสอนคนเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเอามาใช
8: ้สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมมินิวอล์กแรลลี่นะครับ
2: เริ่มต้นก็จะมารวมกันก่อนมาลงทะเบียนมาละลายพฤติกรรม
8: ให้พวกเรานะครับจัดเป็นวงกลมนะครับ2วงกลมก็คือวงนอกและวงในนะครับ
9: เราเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์อยากเหลือรักคนเป็นครูน่าจะรักคนอื่นด้วยรักจิตวิญญาณนะคะรักเหนือกว่าความรักโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการเปิดงานของเราจะใช้การกอดกันนะคะ

0: พอละลายพฤติกรรมเสร็จเราก็ให้เขาเข้ากลุ่มเราก็จะจัดฐานกิจกรรมมีพวกเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มผู้จัดแต่ภายใต้การออกแบบของอาจารย์ตัวเนื้อหาก็จะลงไปที่เนื้อหาเด็กละเด็กนักเรียนสาระการเรียนรู้โดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
1: ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆจะนำมาบูรณาการและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมินิวอล์กแรลลี่ได้อย่างไรและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปต่อยอดในห้องเรียนจริงได้หรือไม่ติดตามกันต่อได้ในรายการเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผล

0: กระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์กังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยา

0: ผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่

298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AU CG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟต group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพรีมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพรีมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะ แค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
3: ลาย

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการมีกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับเป็นโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเนื้อหาสาระโครงการนี้จะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง ETMEC Report นะครับ

วิทยาการทหารตั้งขึ้นมาเมื่อปี2540นะครับภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานหนึ่งใน9แห่งสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาซึ่งที่นี่ก็เปิดสอนทั้งช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็คหกรรมปัจจุบันนี้มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,979 คนนะครับแล้วก็ครูบุคลากรทางการศึกษา100คนนะครับก็เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2541นะครับซึ่งก็มีพัฒนาการนะครับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆแล้วก็การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนวิไลก็มีการพัฒนาตัวเองนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในการบริหารจัดการนั้นผู้ในการเองมีนโยบายในการที่จะให้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรองผู้ในการทั้ง4ท่านคณะครูเจ้าหน้าที่แม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก็ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะให้รองทั้ง4ท่านนะครับเป็นถือว่าเป็นแม่ทัพทั้ง4นะที่สามารถที่จะ

0: บริหารจัดการในฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายแผนงานความร่วมมือก็ให้ทุกคนมีเอกภาพทางความคิดนะครับผู้อำนวยการเองก็จะคอยอำนวยการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็การบริหารงานนะครับเป็นไปเป็นทีมแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์มากมายนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมแล้วก็ชุมชนอย่างดีนะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การให้บริการชุมชนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ตัวผู้เรียนก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของสังคมเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นปฏิบัตินะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับทฤษฎีเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล้วก็ในการทำที่จะทำให้ลูกศิษย์เป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมนั้นก็เราก็จะผ่านกระบวนการผ่านโครงการต่างๆนะครับทั้งโครงการคนเก่งนะครับโครงการคนดีนะครับก็สามารถที่จะลูกศิษย์ได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับก็เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของสังคมนะครับว่าตัวเขาเองเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่สนับสนุนการเองแต่เขามีความต้องการนะครับเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับที่นี่มีโอกาสร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2540นะครับในปีนั้นเนี่ยสมเด็จพระราชินีได้มีพระราชสวนีรับสั่งมาทางผ่านทางการไฟฟ้าว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับในหลวงเลยซึ่งตอนนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็รับสนองพระราชสวนีมาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2540โดยที่เราเน้นการนำเศรษฐกิจพอเพียงออกเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงในเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั่วประเทศต่อมานะครับในปี2546เนี่ยการไฟฟ้าก็เริ่มทำ MOU กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะขยายผลไปสู่ทางวิทยาลัยเกษตรกรรมแล้วก็วิทยาลัยอาชีพต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัยอาชีพเข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด92แห่งโดยวัตถุประสงค์หลักที่ให้วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเผยแพร่แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของโครงการชีววิถีเพื่อการอย่างยั่งยืนใน4กิจกรรมได้แก่การเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและทางด้านการประมงนะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือที่เรียกกันว่าจุลินทรีย์ EM โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ทางวิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษานำไปขยายผลสู่ครัวเรือนจากนั้นเมื่อครัวเรือนเห็นว่าการประกอบอาชีพหรือการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเนี่ยเกิดขึ้นครัวเรือนก็จะขยายผลสู่ชุมชนต่อไปซึ่งเป็นหนทางที่ในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเผยแพร่สู่ชุมชนได้โดยตรงครับ
0: ในการดำเนินโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการชีววิถีนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546นะครับก็ภายใต้4ภารกิจหลักนะครับที่ทำก็คือในเรื่องของการประมงการปศุสัตว์นะครับการปลูกพืชนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นโครงการหลักๆของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองนะครับกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยพื้นที่ใต้สายไฟแรงสูงนะครับของวิทยาลัยการชุมชนหานเนี่ยเราได้ดำเนินโครงการนะครับจัดทำเป็นแปลงสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกพืชนะครับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ในเรื่องของEM นะครับหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เราใช้เป็นแปลงสาธิตเป็นศูนย์สาธิตเพื่อขยายผลสู่ ชุมชน

0: นะครับขยายผลสู่บุคลากรทั้งครูนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็ในเรื่องของการขยายผลสู่ชุมชนนะครับในปีนี้นะครับการประเมินระดับภาคนะครับชุมชนที่เราขยายผลไปสู่ชุมชนนั้นเนี่ยเขามีรางวัลถือว่าเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ในส่วนของภายในสถานศึกษานะครับเราก็สามารถที่จะบูรณาการตัวนี้เข้าสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1: ในแปลงสาธิตของเราก็จะมีอยู่4กิจกรรมนะครับซึ่งวิทยาการคิดอาหารร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีอยู่4กรรมก็จะมี1นะครับเกี่ยวกับยูนิซีนะครับกับยูนิซีนะครับที่2ก็ปลูกพืชครับปลูกผักนะครับส่วนที่3ก็ปศุสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือประมงครับก็จะมีเลี้ยงปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงก็คือปลาดุกแล้วก็ปลาหมอปลาหมอเทศนะครับ
0: ให้เด็กได้มีส่วนในการที่จะมาดำเนินการโครงการนี้มีส่วนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเนื้อหาของรายวิชาแต่ละวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้เขาได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นนะครับก็คือต้องการที่ให้เด็กเขาเป็นคนมีคุณธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในแปลงสาธิตของเราเนี่ยเราจะปลูกดอกพุทธไว้สำหรับร้อยมาลัยนะครับเราก็จะสอนชาวบ้านให้ข้อคิดชาวบ้านนะครับให้ข้อคิดนักศึกษานะครับนักศึกษาสามารถเก็บดอกพุทธนะครับเสร็จแล้วเอามาร้อยเป็นมาลัยนะครับส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จำหน่ายได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะไปซื้อมาลัยในราคาแพงๆพวงละ100-200เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้จ่ายในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากทำให้เราประหยัดรายได้แล้วนะครับก็เรามีรายได้แล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกนะครับทีนี้เรื่องของแปลงสาธิตนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยภายในบริเวณบ้านนะครับอาจจะมีพื้นที่อยู่นิดเดียวนะครับเขาสามารถที่จะปลูกพืชนะครับสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งในชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยนะเรื่องการอยู่การกินนะครับผักก็มีกินนะครับปลามีประกอบอาหารนะครับปศุสัตว์มีนะซึ่งสรุปไปแล้วก็คือหมายความว่าเขาจะมีอยู่มีกินนะครับก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าเหลือจากการบริโภคนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็สนองตอบต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับผู้ในการเองมีแนวนโยบายนะครับที่จะให้ลูกๆนักศึกษาเนี่ยนะครับเขาได้ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรม
1: เราจะแบ่งเป็นชมรมครับชมรมคือให้เด็กมีส่วนรับผิดชอบของแต่ละชมรมในส่วนนี้เป็นชมรมของช่างเชื่อมโลหะนะครับส่วนที่ตรงพื้นที่สายสิตรงนี้นะครับก็ให้เด็กเขาคัดเลือกตัวเองกันเองนะครับในการจะรับผิดชอบตรงไหนแล้วแต่ความชอบของเขานะครับ
0: คือในเรื่องการปลูกผักเนี่ยนะครับคือเราก็พยายามที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับคือในการปลูกเนี่ยนะนักศึกษาเองเขาเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของกิจนิสัยที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของการเอาใจใส่นะครับความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะได้ในสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วก็เมื่อแนวความคิดของเขาเนี่ยได้รับการปลูกฝังตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเขาจะขยายผลนะครับขยายผลไปสู่ชุมชนขยายผลไปสู่กลุ่มชาวบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าชาวบ้านเขาคงจะต่อยอดไปถึงการปลูกหนึ่งก็คือหมายความว่าปลูกเพื่อเลี้ยงชีพปลูกเพื่อแบ่งปันแล้วอนาคตอาจจะเป็นเรื่องการปลูกเพื่อการค้านะครับซึ่งก็เป็นการหารายได้เรื่องของโครงการชีววิถีเนี่ยก็จะหมายความว่าณขณะนี้เรามีผลการประเมินเนี่ยผลการงานอยู่ระดับเหรียญทองนะครับเหรียญทองแล้วนะครับก็จะพยายามพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยนะครับเขาเข้ามาศึกษามาเรียนรู้นะครับตรงไหนที่ขณะนี้ตรงนี้เรายังไม่มีพอที่จะเป็นตัวอย่างเราก็จะดึงตัวนั้นเข้ามาทำนะครับเพื่อเรามองว่าอนาคตเนี่ยเมื่อชุมชนเขาเข้ามาดูแล้วพืชตัวไหนนะครับจะเป็นพืช

0: ที่สามารถที่จะเขาเอาไปประกอบอาชีพได้แล้วก็จะส่งเสริมนะครับคือเรื่องการขยายผลสู่ชุมชน
1: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมไปพบกับครูสอนภาษาไทยนะครับจากจังหวัดขอนแก่นครูท่านนี้มีนวัตกรรมในการสอนภาษาไทยซึ่งจะได้ผลดีอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: ดิฉันนางกาญจนาอินทรเสนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสพม.25จังหวัดขอนแก่นค่ะ

าไทยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะทั้งรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแนวการสอนของครูก็จะเน้นการสอนแบบบูรณาการนะคะภายในกลุ่มสาระค่ะเนื่องจากครูเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยจัดการเรียนรู้โดยกำหนดหน่วยการเรียนรู้ใช้วรรณคดีเป็นตัวตั้งหรือเป็นแกนแล้วก็สอนโดยบูรณาการเรื่องการอ่านการเขียนสาระการฟังดูพูดหลักภาษาการใช้ภาษาแล้วก็วรรณคดีวรรณกรรมค่ะวรรณคดีนะคะอย่างกาเพชมเครื่องขาวหวานในสาระการอ่านสอนเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองค่ะก็จะเน้นไปที่การอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะอ่านทำนองสนอนะคะแล้วก็เป็นทักษะการอ่านจับใจความแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีหรือตามความเหมาะสมอย่างในกาเพชมเครื่องขาวหวานเนี่ยคุณครูก็นำตัวอย่างการอ่านเป็นลักษณะของวิดีโอที่นำมาจาก YouTube เนี่ยค่ะก็มาฉายให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามคือได้มันก็จะประกอบไปด้วยสาระการดูไปด้วยดูแล้วก็ฟังนะคะก็จะเป็นการบูรณาการค่ะเด็กเห็นทั้งภาพทั้งเสียงได้ยินเสียงด้วยหลังจากที่เรานำเข้าสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นด้วยสาระการอ่านสาระที่1ก็จะฉายวิดีโอให้เด็กได้ดูเด็กก็จะฟังไปด้วยได้ฝึกเรื่องของสังเกตการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้เรียนได้ดูไปด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทักษะการเขียนหลักภาษาตามมาอย่างนี้ค่ะก็ดีขึ้นค่ะเด็กเขาก็จะไม่ตกแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยคะแนนแทบทุกจุดประสงค์อะไรของแกก็ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะพอไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อสอบปลายภาคออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบแก้ปัญหาค่ะจะไม่ปล่อยเอาไว้นะคะก็ส่งผลค่ะเขาก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะคะก็อาจารย์ถามอะไรเขาก็จะตอบได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะเขาอ่านได้อย่างวิชาสังคมเนี่ยเมื่อเขามีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นเขาก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะเด็กก็มีพัฒนาการดีขึ้นค่ะเราก็จะส่งต่อไปอย่างม.1พอขึ้นม.2เราก็จะมีข้อมูลค่ะคือเราจะสำรวจไว้ตั้งแต่เด็กเข้ามาพอเราสรุปรายงานเป็นวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมคะก็จะส่งต่อไปที่คุณครูที่สอนในระดับม.2 ม.3แล้วที่กลุ่มสาระเนี่ยทำโครงการอ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็รับผิดชอบเด็กของตัวเองนะคะคิดว่าถ้าจะพัฒนาต่อไปก็คือจะต้องอาศัยสื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่เด็กเขาสนใจเพราะว่าเคยเห็นเด็กบางคนเนี่ยถึงแม้เขาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องแต่เรื่องเทคโนโลยีเขาเก่งนะคะเราอาจจะต้องทำเป็นลักษณะแบบนั้นที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะคนได้ที่มันมีภาพ

0: มีเสียงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกว่าเดิมก็คอมพิวเตอร์เนี่ยที่เด็กชอบเริ่มแรกเลยความเป็นครูของเราเราต้องทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถของเราคิดทุกคนคือลูกของเรามี50คนเราก็ต้องใส่ใจทั้ง50คนค่ะก็ให้ความรักให้ความเมตตาต่อเขาก่อนคือต้องสื่อถึงเขาได้แล้วเราก็ค่อยเข้าสู่บทเรียนหรือสิ่งที่เราต้องการจะป้อนต้องการให้เขาเป็นค่ะแล้วก็อาศัยทฤษฎีทางการสอนนั่นแหละเข้ามาช่วยมาประยุกต์เพราะว่าเราคงจะอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่ได้ผลก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเรื่องของ IT โลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเยาวชนของเรามากเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรับสื่อตรงนี้เข้ามาอย่างรวดเร็วการใช้ภาษาของเขาก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ในฐานะบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอาจจะไม่ใช่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยหรือทุกท่านที่พบเห็นถ้าเขาคุยกันในเฉพาะกลุ่มนะคะเราก็ไม่ได้ถึงกับเคร่งเครียดขนาดนั้นแต่เราก็จะสอนเขาว่าแนะนำให้คำแนะนำว่าเราควรใช้ให้ถูกกาลเทศะโอกาสสถานการณ์เพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นครูแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้เข้ากับเขาปรับตัวเราบัดคนละยุคคนละสมัยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคำพูดอะไรที่ปกติเราก็ใช้กับเด็กอย่างเช่นเขาว่าฟินอย่างเงี้ยเขาฟินมาเราก็ฟินไปค่ะนาจาเขาก็ไม่นาจาเขาก็นาจาทีแรกอ่านแล้วก็เอ๊ะมันอะไรค่ะก็เลยเดาทางได้ถูกก็จึงสามารถที่จะคุยกับวัยรุ่นได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆบอกเขาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อพวกโซเชียลเนี่ยจะว่ามีประโยชน์ก็มีนะคะเพราะเด็กเขาสามารถติดต่อเราได้เร็วเขามีความทุกข์ร้อนมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถสื่อกับเรามาทางกล่องข้อความหรืออะไรต่างๆทาง Facebook Line อะไรเช่นนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยค่ะอันนี้นี่คือข้อดีเพราะว่าเจอจากหลายสถานการณ์แล้วบางทีเขาสงสัยเรื่องภาษาไทยเขาก็ถามมาหรือแม้แต่เรื่องปัญหาชีวิตของเขาอย่างน้อยเราก็ได้รับฟังเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของเขาก็ถือว่าตรงนี้มันก็มีประโยชน์มากนอกจากคุณครูจะดูแลเด็กในเรื่องของถ้าเขาสอนเด็กปกติแล้วถ้าพบเห็นว่าเด็กมีปัญหาเราก็ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะในเรื่องของการพัฒนาการอ่านการเขียนทีนี้ยังมีเด็กกลุ่มนึงที่เขามีความสามารถโดยเฉพาะครูรับผิดชอบโครงการพัฒนาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศครูคัดกรองเด็กออกมาแล้วคนไหนที่เก่งมีความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงนะคะที่นอกเหนือไปที่กล่าวประการแรกใช่ไหมคะเราก็จะนำมาฝึกฝนมาพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นคนเก่งเป็นเลิศค่ะก็ร่วมกิจกรรมอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาเป็นเวลา10ปีนักเรียนก็ประสบความสำเร็จได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลมาแล้วทั้งหมด4ครั้งก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนแล้วก็คุณครูตลอดจนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยก็ทำให้เด็กเหล่านี้เกิดแรงบันดาลใจที่ได้มีส่วนอนุรักษ์ภาษาไทยค่ะเขาก็นำไปต่อยอดไปขยายผลได้อีกในตรงนี้จาก1เป็น2จาก2เป็น10เป็น20 30นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือส่วนรวมในการเป็นพิธีกรเป็นแกนนำการอ่านเป็นประชาสัมพันธ์และบางคนเนี่ยจบไปแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วเขาก็ยังรักภาษาไทยมันค่อยๆซึมซับไปในตัวเด็กนะคะในส่วนนี้เราก็จัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็เอาเด็กเหล่านี้แหละมาเป็นแกนนำให้กับเด็กรุ่นหลังๆรุ่นน้องค่ะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดเด็กที่เขามีความสามารถนะคะ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ารายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนหนามแดงเขียวอุทิศนะครับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนะครับเนื้อหาสาระน่าสนใจนะครับและพบกันในสัปดาห์หน้านะครับ สำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะ

ประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3' prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ
โจถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะ
ข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบ

แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกัน

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถ

เปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะ
มีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิ์ในการมีชื่อและสัญชาติ

0: 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: โอเคค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย

0: ฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
1: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
0: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
1: ตลกมาก
2: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
1: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
2: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
3: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
4: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วง EDUMAC Report นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนะครับโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะครับพบกับผู้อำนวยการเพียงเพ็ญสุรารักษ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงครับเชิญติดตามครับ

0: เมื่อ4ปีที่แล้วก็เขาก็เริ่มทำเรื่องวิถีพุทธมานะเพราะเคยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังมากมายนะคะพอมาก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ของเราที่บริหารโรงเรียนเดิมมาเราประสบความสำเร็จในเรื่องที่แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กก็เลยเอามาในเรื่องของวิถีพุทธมาใช้เริ่มแรกก็คือว่ามาดูที่วิสัยทัศน์พันธกิจพวกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนน่ะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ปรับร่วมกันกับคุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยปรับให้มันสอดรับกันน่ะแล้วก็เริ่มทำโครงการเข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติการแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเขาได้ทราบว่าโรงเรียนเราจะไปทางใดก็บอกกับผู้ปกครองในคราวที่ประชุมแล้วก็บอกคุณครูว่าถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยเด็กก็จะเรียนเก่งในที่สุดอันนี้ก็เป็นธงที่สำคัญที่ต้องการให้เด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมเริ่มก็คือคุณครูต้องรู้ก่อนว่าเราจะแก้เรื่องนี้แก้ด้วยวิธีใดจัดทำเป็นโครงการแล้วก็โครงการที่ว่านี่ก็คือว่าเนี่ยทุกวันศุกร์จะต้องพานักเรียนเนี่ยขึ้นไปที่เป็นมาการประเรียนนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาได้ทำบุญแล้วตอนอุทิศส่วนกุศลก็จะไม่พูดเป็นภาษาบาลีให้เด็กเขาได้รู้จริงว่าเขาทำตรงนี้แล้วเขาจะได้อะไรหรือถ้าสมมติว่าไปนั่งสมาธิเนี่ยเด็กเขาจะรู้ว่าเขานิ่งและเขาได้อะไรและเขารู้ด้วยตัวเขาเองพอทำไปเนี่ยเด็กเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าได้จริงและสุดท้ายเด็กเขาก็จะนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นการที่พอนิดหน่อยโมโหนิดหน่อยก็ต่อยกันแล้วก็จะช้าลงทุกห้องเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีพระพุทธรูปต้องมีชาติศาสนาพระกษัตริย์ทุกห้องเรียนเรามีแต่ว่ามันไม่เคารพทุกห้องแล้วก็เด็กเขาก็จะไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นบางห้องมีบางห้องไม่มีก็ขอบริจาคจากนั้นก็มีครบก็เพราะนั้นเด็กเข้าไปในห้องนี้ก็ต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนอะไรเงี้ยพยายามสร้างบรรยากาศเขาอะให้เขานิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อยๆพูดคุณครูก็ค่อยๆพูดเด็กเขาก็จากคุณครูที่เคยพูดจาเสียงดังพูดจาโวกเวกตีไหลโมโหก็แบบก็บอกว่าให้คุณครูเผาๆลองดูซิครูที่นี่ได้จริงๆนะครูเขาตั้งใจคือก่อนที่จะตั้งใจอ่ะเราทำพอทำแล้วพอบอกว่าตั้งธงไว้แล้วก็ขายความคิดให้คุณครูให้ชัดพอชัดเจนแล้วเนี่ยคุณครูก็จะรู้วิธีการว่าจะทำยังไงโดยเราเนี่ยก็กับฝ่ายบริหารก็ค่อยๆเติมเต็มนะทำนานจากเดิมที่เขามีอยู่แล้วกับเราที่อยู่4ปีนะทำนานเขาจะได้ตรงนี้พอได้แล้วเนี่ยพอเมื่อมีโล่มีเกียรติบัตรมีอะไรเราก็จะมาร่วมภูมิใจด้วยกันในสิ่งที่เราเหนื่อยมาสิ่งที่เราทำมาร่วมภูมิใจก็คือหมายถึงว่าร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจในการที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันปัญหาเนี่ยถามว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราเนี่ยทำไมมันไม่พุ่งก็คือเรามีเด็กพิเศษเรียนร่วมท่านก็คือหมายถึงว่าเวลาคุณครูสอนอยู่ในห้องเนี่ยถ้าวันไหนเด็กคนนี้เขาเกิดแบบแสดงอาการปี๊ดเปิดอะไรออกมาปั๊บคุณครูก็ต้องหยุดเพื่อจะไปดูเด็กคนนี้มีอยู่คราวที่สมส.มาตรวจเราอะนะมาประเมินเราอะเขาก็แนะนำบอกว่าห้องเรียนที่มีเด็กพิเศษอยู่อะต้องมีครูกำกับอีกหนึ่งคนเป็นเด็กพิเศษแต่เขาโตแล้วแล้วเขาก็เป็นสารวัตรนักเรียนด้วยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขามีหน้าที่เข็นถุงนมอ่ะถุงที่จะใส่พอดูดแล้วใส่ขยะเขาจะเข็นมาแล้วเขาก็จะไปเอานมมาแล้วก็มาวางให้น้องๆเขาโตที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นพิการนะพิการร่างกายเดินแล้วเป๋อ่ะแต่ว่าเมื่อเขายกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตแล้วก็อีกอย่างเด็กทำความสะอาดถึงเวลาเนี่ยพอเพลงขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปทำความสะอาดของเขาครูไม่ต้องครูโดยเฉพาะตรงลานเนี่ยตรงโดมเนี่ยนะถึงเวลาเขาจะเอาเชือกเนี่ยไป ไปพันให้รอบเลยไม่ให้เด็กเดินผ่านแล้วเขาก็จะไปเอาถังน้ำแล้วก็เอามาถูแล้วก็ที่ถูมาถูครูไม่มีที่สังเกตนะถ้าครูไม่มีเนี่ยถือสุดยอดแล้วเขาคุมเขาได้เพราะเพลงขึ้นปั๊บเลิกเพื่อที่จะมานั่งสมาธิอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเก็บเชือกเขาแล้วเขาก็กระเฉดของเนี่ยถือว่าอยากได้แบบนี้ทุกกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันเยอะไงกิจกรรมเราเอาที่เด็กเป็นหลักก็คือกิจกรรมเช้าขึ้นมาประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนแล้วก็ประจำปีที่เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจะมีซึ่งเราอยากเห็นว่าให้เป็นวิถีชีวิตจริงๆคุณครูไม่ต้องคุมเราไม่เคยคิดว่าครูเป็นลูกน้องคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูเขาพูดนะว่าเนี่ยผอ.ไม่เคยเรียกตัวเองว่าผอ.เลยผอ.บางคนจะเรียกตัวเองว่าผอ.ที่จะเรียกว่าเพนพี่หนูถ้าเป็นรุ่นอายุเยอะก็หนูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าครูคนไหนที่จะเข้าแบบไหนที่จะบอกเขาให้เขาทำแบบไหนอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังว่าถ้ามีอะไรก็ถามกันว่าเอาไหมเอาอย่างนี้ดีไหมพอเขาเสนอแล้วเนี่ยเขาก็รู้แนวทางเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะทำไปด้วยกันแล้วมีอะไรที่ผิดพลาดก็จะมาคุยกันว่าเราจะปรับตรงไหนปรับตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยพอสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทันทีเลยที่จะต้องมาเสนอว่าเราประสบความสำเร็จอะไรร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูมาลีบุญเทพนะครับคุณครูสอนประดาไทยครูท่านนี้มีนวัตกรรมนะครับเป็นการทำหนังสือเล่มเล็กนะครับให้เด็กทำวิธีปฏิบัติของคุณครูมาลีจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันในช่วงครูเด่น

0: คุยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางมาลีบุญเทพค่ะดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเวียงหวายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ค่ะ

ระทางการสอนภาษาไทยในชั้นป.5 กับป.6 ซึ่งเป็นชั้นที่ถ้าในระดับประถมศึกษาก็คือชั้นสูงสุดแล้วนะคะเด็กจะมีพัฒนาการในการเรียนที่เกือบเต็มที่ละนักเรียนสามารถอ่านออกแล้วก็เขียนได้ในส่วนของครูจะเน้นในด้านการเขียนนะคะการเขียนในเชิงสร้างสรรค์หรือเขียนตามจินตนาการมากกว่านะคะซึ่งมีแนวทางหรือว่าเทคนิคที่ครูคิดขึ้นนะคะก็คือขั้นที่1นะคะขั้นที่1ปรับพื้นฐานการอ่านการเขียนก่อนเพราะว่าเด็กขึ้นมาชั้นป.5 ป.6 เราต้องทดสอบการอ่านการเขียนของเด็กก่อนว่าอยู่ในระดับไหนปรับพื้นฐานให้เท่ากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้คำศัพท์และความหมายนะคะให้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายใหม่ของในบทเรียนในชั้นป.5 ที่ขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ขั้นตอนที่3ก็คือจำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมาผูกเป็นประโยคนะคะเป็นประโยคก็แต่งเป็นเรื่องสั้นๆบอกเรื่องราวตามที่เขาเข้าใจนะคะขั้นตอนที่4นะคะนำไปรายงานนะคะเอาเรื่องราวที่ตัวเองแต่งนะคะผูกเป็นประโยคเป็นเรื่องสั้นต่างๆแต่งเป็นเอามารายงานให้เพื่อนในห้องฟังนะคะให้คุณครูฟังให้เพื่อนช่วยกันวิจารณ์ว่าเรื่องที่ตัวเองแต่งเป็นยังไงอาจจะทำในช่วงแรกก็ทำในระบบกลุ่มก่อนนะคะทำเป็นกลุ่มหลังจากนั้นพอเด็กเริ่มเก่งขึ้นก็ใช้เป็นรายบุคคลได้นะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่เป็นหรือว่ายังอ่อนอยู่ก็ให้เพื่อนนะคะที่เก่งอยู่แล้วก็ช่วยกันติวช่วยกันเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นคิดด้วยกันและให้เขาแตกออกไปเป็นความคิดของเขานะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือสร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะเพราะที่โรงเรียนbase practice ของโรงเรียนก็คือการทำหนังสือเล่มเล็กถึงขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับชั้นป.6 นักเรียนจะสามารถทำหนังสือเล่มเล็กจากความคิดและจินตนาการเขาได้นะคะโดยการทำเป็นกลุ่ม3คนนะคะจับกลุ่มกัน3คนแล้วก็ทำก่อนจะทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะเขียนโครงเรื่องก่อนนะคะโครงเรื่องเขาอยากทำเรื่องอะไรนะคะก็เขียนมาส่งคุณครูก่อนก็จะตรวจทานนะดูว่าเรื่องมันยาวไปไหมสั้นไปไหมตัวละครเป็นใครหนังสือเล่มแรกของเด็กจะเป็นแนวบันเทิงคดีนะคะเป็นแนวบันเทิงคดีก็คือมีตัวละครแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ตามจินตนาการของเด็กไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้สามารถพูดคุยกันได้ตามจินตนาการของเขานะคะคือประมาณ6หน้าค่ะเนื้อเรื่องจะประมาณ6หน้าแต่ละกลุ่มก็จะคิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ส่งคุณครูพอผ่านการตรวจสอบโครงเรื่องเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถทำหนังสือเล่มเล็กของตัวเองได้นะคะจากการที่ทำมาประมาณปีนี้เข้าปีที่4ละค่ะก็ฝึกมาเรื่อยๆตอนแรกๆก็เด็กก็ยังจะไม่ค่อยเป็นนะการแต่งเรื่องแต่งอะไรจะไม่ค่อยได้นะคะเรื่องก็จะสั้นๆไปห้วนๆไปแต่ตอนนี้เด็กเริ่มเก่งนะคะแล้วก็สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆนะคะได้รับรางวัลในระดับชาติมา3ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ก็ชนะเลิศของภาคเหนือนะคะจะเข้าร่วมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กในระดับชาติในวันที่29มกราคมนี้ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะ เด็กๆจะได้จินตนาการได้ความคิดสร้างสรรค์เขาจะออกมาจากสมองของเขาเลยนะคะแล้วก็ความสามัคคีด้วยเพราะเด็กไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเด็กทำงานกัน3คนจะต้องมีทั้งการเขียนการวาดภาพประกอบ

ก็การระบายสีการทำบูรณาการกับวิชาศิลปะนะคะซึ่งเขาสามารถจะบรรจุหรือว่าใส่จินตนาการของเขาลงไปในหนังสือได้เลยแล้วก็ฝึกการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการเขียนในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยซึ่งการเขียนนี้เป็นปัญหาใหญ่บางเด็กบางคนอ่านได้แต่เขียนไม่ถูกนะคะส่วนนี้เราจะช่วยเติมเต็มเขาให้ได้ดีค่ะเป็นการแก้ปัญหาในระดับนี้ได้ดีนะคะนอกจากเด็กอ่านได้แล้วเนี่ยเขียนก็ต้องถูกการสะกดคำนะคะการสะกดคำต่างๆในระดับชั้นของเขาเนี่ยก็คือป.5 ป.6จะต้องถูกต้องตามบัญชีคำค่ะที่ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดนะคะของคุณครูจะแบ่งจะตรวจสอบพื้นฐานของเด็กก่อนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนนะคะส่วนมากกลุ่มอ่อนก็คือนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิเศษเขาเรียกว่าเด็กพิเศษเนาะคือเขาเรียนรู้ช้าแค่นั้นเองนะคะเราต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาเขาสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องมีเวลาให้เขาแค่นั้นเขาก็จะตามเพื่อนทัน3กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน1กลุ่มจะต้องมีทั้งคนเก่งคนปานกลางแล้วก็คนอ่อนเขาจะช่วยกันนะคะเด็กอ่อนอาจจะมีฝีมือในการวาดรูปเขาก็จะภูมิใจว่าเขาช่วยเพื่อนทำนะเขาจะที่โรงเรียนหนังสือที่เด็กทำเนี่ยจะอยู่ในห้องสมุดนะคะจะอยู่ในห้องสมุดทั้งหมดเลยตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ200เล่มแล้วนะคะซึ่งแต่ละเล่มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องจะแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเขาโครงอาจจะคล้ายๆกันเขาจะนำเสนอในรูปแบบของเขานะคะที่โรงเรียนจะมีแล้วก็เด็กในชั้นเล็กๆที่ไม่ได้ทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะมาอ่านนะคะเขาจะมาอ่านเขาจะมาดูอันนี้ของพี่คนนั้นพี่คนนี้เขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วเด็กที่ทำเขาก็จะภูมิใจว่าเขามีส่วนที่ทำให้น้องรักการอ่านมากยิ่งขึ้นหนังสือที่ครูซื้อเข้าห้องสมุดพอดีคุณครูเป็นครูบรรณารักษ์ห้องสมุดด้วยนะคะซื้อเข้าห้องสมุดแต่ละปีเนี่ยงบประมาณเราได้น้อยแล้วก็หนังสือมีราคาแพงมากตามท้องตลาดเนาะแล้วก็เด็กจะไม่ค่อยสนใจเพราะมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวหนังสือเยอะเด็กไม่ค่อยสนใจแต่เด็กจะมาสนใจหนังสือเล่มเล็กของพี่มากกว่าก็เลยส่งเสริมให้เด็กทําตอนนี้ก็ขยายไปในชั้นป.5แล้วอื่นก็มีทำนะคะแต่ว่าวิชาอื่นนี้ค่อนข้างจะเอามาเป็นบันเทิงคดียากหน่อยเนาะนอกจากวิชาสังคมก็บูรณาการเกี่ยวการทำนิทานชาดกได้สังคมนี่ทำได้นะคะครูเขาก็เอาไปเป็นแบบอย่างก็ทำอยู่นะคะส่วนวิชาที่เป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยยากหน่อยแต่ว่าครูเขาก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงได้บูรณาการได้ทุกวิชาตอนนี้กำลังเริ่มไปทีละวิชาค่ะที่โรงเรียนให้เด็กนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้านนะคะไปสู่ชุมชนเพราะว่าที่ชุมชนของโรงเรียนบ้านเวียงหวายเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมดผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่ได้ค่ะเป็นคนที่ไร้สัญชาติแล้วก็อพยพมาจากประเทศพม่าเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของเราแล้วก็ต้องรับใช่ไหมคะเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษานะคะคุณครูเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กก็เริ่มให้เอาไปให้ผู้ปกครองอ่านค่ะอ่านให้ฟังดูรูปดูเนื้อหานี่เด็กจะเป็นคนเล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่เป็นแล้วก็ทางด้านเรื่องอื่นๆก็กำลังทำอย่างเช่นเกี่ยวกับประเพณี

0: ็ชุมชนที่นั่นเป็นชุมชนไทยใหญ่จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะก็เริ่มทำเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็เอาปราชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการทำหนังสือตอนนี้จากหนังสือเล่มเล็กก็เป็นหนังสือบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่ขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเขาก็จะนำเสนอเล่มเล็กทำ3คนเล่มใหญ่ก็ใช้จำนวนคนเยอะ5คน10คนประมาณนั้นมันจะมีเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจหนึ่งก็คือประเพณีของเขาละจะไม่เหมือนกับไทยล้านนาในถิ่นอื่นนะคะเพราะเขาเป็นเขาก็เป็นชนเผ่าหนึ่งแต่เป็นไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่เขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายอาหารภาษาที่ไม่เหมือนไทยล้านนานะคะในชั้นเล็กๆจะมีปัญหาในการสื่อสารการสื่อสารว่าคุณครูกับเด็กสื่อสารกันไม่ได้ครูก็เลยทำเขาเรียกว่าหนังสือเล่มเล็กพจนานุกรมภาพ3ภาษาก็คือมีภาษาไทยมาตรฐานน้องภาษาไทยกลางแล้วก็ภาษาล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่พจนานุกรมภาพเนี่ยจะประกอบด้วย3ภาษาที่ครูว่าเมื่อกี้เนาะไทยล้านไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาไทยล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่จะมีรูปภาพแล้วก็ความหมายใช้สอนสำหรับเด็กที่ในชั้นป.1 ป.2 ที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราใหม่สื่อสารกับคุณครูเขาจะพูดไปคนละทิศทางเวลามาแต่งประโยคเขาก็จะไปคนละอย่างเลยความหมายเขาก็จะไม่เข้าใจว่าภาษาเขาแบบนี้นะและภาษาไทยกลางเป็นยังไงค่ะครูก็ใช้ครูก็ทำอยู่จำนวน6เล่มนะคะก็เอาคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวนักเรียนก็มีเล่มที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกแสนรักสัตว์โลกน่ารักเล่มที่2นี้เกี่ยวกับผักผลไม้นะคะผักผลไม้เล่มที่3ก็จะเป็นของใช้ในบ้านของใช้ประจำตัวเขาแล้วก็เล่มที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆเพราะว่าดอกไม้ของภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยกลางว่าเป็นคนละดอกเลยนะคะเด็กจะสับสนนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะอาชีพต่างๆแล้วก็สุดท้ายเล่มที่6ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะหนักอย่างเงียบสงบแล้วให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงก็คือหมายความว่าเราทำความดีเราไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้คนเขารู้ค่ะเราทำงานของเราไปแล้วก็สุดท้ายสิ่งต่างๆอย่างเช่นนักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีผลสำเร็จดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลสะท้อนจากที่เราทำงานอย่างหนักนะคะเราไม่ต้องไปปิดปากบ่นว่าฉันทำงานหนักฉันทำงานหลายอย่างนะคะบางคนนี่ทำนิดเดียวแล้วก็บอกว่าทำงานเยอะหลายอย่างเหนื่อยงานครูเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกแล้วใช่ไหมคะวิชาชีพของเราเราต้องรับในวิชาชีพของเราและเราจะประสบผลสำเร็จ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.สินเทาชัยสวัสดิ์นะครับที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับซึ่งท่านจะมาอธิบายในเรื่องทวิศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของ

ตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกัน

ันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่ดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ

และจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมี

เป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่าอันตรภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็ก

0: จ่าอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1

นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์

จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและ เมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่

ขียนนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่ง

เกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็

0: จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกับเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริก ซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1กลายเป็น 2x กำลัง 4นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วนลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะ
ช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3 c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะเป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะ คืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกโคไรซิสด้วยไกโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะ สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ

2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนัก

0: เรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้มีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
3: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV นี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเอง แต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
6: เว็บไซต์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศ

0: ั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: right? And then wanting to know more about another culture. So the openness to learn. So there's the cultural lens. What else makes this multi-literate? How about Adan herself, Aswani? Would you like to share how, in your opinion, what do you think makes this multi-literate? Because you did send it to me and you shared it.
1: For me, I think Thai literacy. I'm not really sure, I'm sorry.
0: Oh, it's okay. Well, think about it this way. If you look at the piece of paper more closely, I know that this was not a real email, but the way that the frame looks like, is that me? But the way that the frame looks like is it looks like an email box, right? There's the to, there's the subject, and there's the from. But if you notice, only one student, I think, filled it out, right? All the students just wanted to write the letter. But if this were a real computer screen, this cannot be sent because there's no person in the to and there's no one in the from, right? But this is computer literacy. This is also traditional reading and writing literacy. This is conventional literacy, right? And being able to use your language or the English language in this case to communicate. But nowadays, with our computers and also our mobile phone, we can send messages. So this is now considered basic literacy in the 21st century, right? Sending an email. But even though Ajahn didn't have them send the email because she wanted to help the weaker students, it's still getting them used to it, right? Because when they see it in real life, they'll be like, oh, this looks kind of like what I saw in my class, right? So now again, we're going to think of assessment, evaluation. Ajahn, you already have a grade here. I want to know what... Oh, sure. We'll have Ajahn Taliosi explain a little bit.
2: ค่ะจะขอสรุปสั้นๆที่อาจารย์เทกับอาจารย์ส่วนของอาจารย์อัศวานีจากนราธิวาสนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียน writing นะคะซึ่งอาจารย์อัศวานีบอกว่าเหตุผลของการให้เด็กเขียนดูเหมือนกับจะส่งเป็นจดหมายถึงเพื่อนต่างแดนแต่ว่าไม่ได้ส่งไปจริงเพราะว่าเพื่อจะช่วยให้เด็กที่ยังไม่เก่งในเรื่องของภาษาจะได้มีความรู้สึกว่ามีคอนฟิเดนซ์มากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วจะสรุปประเด็นสั้นๆว่าอาจารย์เชก็ถามต่อว่าถ้ามองในภาพนี้มันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของมัลติลิเทซี่อย่างไรหลายท่านก็ได้ช่วยกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็นตรงประเด็นว่าที่เห็นชัดคือ cultural lens ก็คือหมายความว่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นการเล่าถึงบริบทของเมืองไทยเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ถามถึงว่าครอบครัวของคุณเป็นยังไงรู้สึกจะมีของสเปนของอะไรเนี่ยนะคะที่เด็กๆ เขียนก็แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเกาหลีบ้างอะไรบ้างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์สกิลซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจน 100% เนื่องจากที่อาจารย์อัศวานีบอกว่าไม่ได้ส่งไปจริงแต่ว่าถ้าสามารถที่จะส่งทำให้เป็นจริงได้เพื่อจะให้เด็กจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเขาจะต้องส่งอีเมลแล้วเนี่ยส่วนที่เขาต้องฟิลในบ็อกซ์เนี่ยต้องให้เต็มไม่งั้นก็จะไปไม่ถึงเพราะที่เราเห็นเด็กก็จะไม่ค่อยจะดูในสามส่วนบนเลยคือจะไปดูในเรื่องเนื้อหาซะส่วนใหญ่ถ้าเราจะทำให้เด็กอแวร์เรื่องนี้ก็จะดีเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเมื่อเขาจะต้องทำจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในส่วนที่เขาจะต้องใส่ address ของคนที่เขาส่งไปถึงไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้รับนะคะอันนี้ก็เ แต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะดีในประการที่ว่าเมื่อเราคิดว่ามันเป็นการแรกเริ่มในการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กอย่างน้อยถ้าเด็กจะต้องเขียนอีเมลจริงเขาก็จะเริ่มaware ว่าอ๋อหน้าตาอย่างนี้ฉันเคยเห็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็ฝากว่าเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราเมื่อจะใช้ส่วนนี้ในการสอนแล้วเราอาจจะ make use จากฟอร์มอันนี้ขยายมันอีกนิดนึงให้มันเต็มรูปแบบของอีเมลเพื่อจะช่วยให้เด็กเขาจะได้เห็นภาพนี้มากขึ้นและอาจารย์เทบอกต่อไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการวัดประเมินผลในส่วนนี้ต่อค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So again the question of assessmentSo Ajahn Aswani, you talked about what you did with the class, and now the grading, right, the evaluation. And I want everyone, all the teachers here, to think of some ways of evaluating this. But first let's ask Ajahn, what were your criteria, or what were some of those factors in grading this?
1: Yes, first thing I check about the accuracy,And then about the creativity, like I have to confess that most of my students they tend to copy their friend's work. So if I found out something that like my friend and no my students work that really a bit different, I will encourage them like keep doing this. And this work.The work that I display on the board to show other students that they did good job. Like they don't copy others' work, so they have the place to show that they are good.
0: Right, right. Thank you for sharing that. It's a common problem among students, isn't it? Copying. Not just copying from each other, but copying from textbooks, copying from the internet.Copying from old textbooks and old answers, it's a big problem, and it's a lot of work for us teachers, right? To tell students, stop copying. But it's there, it happens. So what can we do about it? That's another issue that is very important, an issue we should not avoid, or we should not forget. And Ajahn, I think I understand what you mean, that it's difficult to tell them to stop,So you pick the ones that are original, right? You pick the ones that show, see, this is what happens. We will pick the students who did the right thing and didn't copy. And, you know, we can keep lecturing them that the more you copy, the more you don't learn, right? So that's, yeah, something we have to discuss with that. And in this case, that could be part of assessment, right?Originality. This has to be truly your work. You can be inspired by other work. You can learn from other research that you do. You can learn from what your students are sharing with, what your classmates are sharing with you. But you should not say that is your own work and copy, right? So originality, that is part of assessment also.Yeah, and like you said, accuracy, definitely, and creativity. All right, thank you.
2: อาจารย์เชก็ถามอาจารย์อัศวานีว่าไครทีเรียในการที่อาจารย์จะตรวจงานของนักเรียนเป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าเป็นเรื่องของ accuracy และ creativity ซึ่งอาจารย์เชได้ให้เพิ่มเติมว่าแน่นอนสิ่งส่วนหนึ่งที่อาจารย์อัศวานีพูดคือเราห้ามเด็ก copy ไม่ได้อาจารย์ก็เอางานของเด็กขึ้นมาเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าเนี่ยนะบางส่วนคุณก็ทำเหมือนกันเราก็เรามาคิดในประเด็นว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำไงก็ได้เพิ่มเติมว่าไครทีเรียนึงที่เราจะใช้ในการเกรดก็คือเรื่องของออริจินัลิตี้คือความคิดของตัวเองที่ไม่ไปลอกเรียนของคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นไครทีเรียที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีเพื่อจะช่วยทำให้เด็กได้ตระหนักในสิ่งนี้ว่าเขาควรจะใช้ความคิดของตัวเองขึ้นมาค่ะ
0: Thank you
2: Can I add something more
0: Of course
2: Okay คือเท่าที่มองจากการตรวจ อาจารย์อาจจะเข้าใจอาจารย์อัศวานีได้ว่าอาจารย์จะเห็นว่าเด็กของอาจารย์อาจจะพังภาษานี่ต้องการความช่วยเหลือพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์จะใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขให้เด็กคราวนี้ถ้าเราลองมานั่งนึกว่าในการสอนในยุคที่เป็นเรื่องของ communicativeapproach ตัวหนึ่งที่เขาอยากจะ encourage ก็คือการให้เกิดเด็กที่เป็น self feedback หรือว่า self evaluate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บางครั้งเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่จะช่วยเขาเหมือนกัน

0: แต่แทนที่จะช่วยเขาเต็มที่ด้วยการแก้ให้เขาเลยเขาอาจจะเรียนโดยการอ่านอ้ออย่างนี้แล้วก็ลืมไปเราอาจจะช่วยเขาสักครึ่งทางด้วยการที่ตกลงกันว่าครูจะช่วยแก้เหมือนกันแต่ครูจะให้เป็นรหัสเป็นโค้ดแล้วก็ให้โค้ดมาถ้าผิดเป็น SP หรือว่าถ้าเป็น tense ก็ T หรือถ้าเป็น verb ก็ V อะไรให้ตกลงร่วมกันแล้วครูก็อาจจะขีดเส้นใต้คำที่ผิดแล้วเขียนตัวโค้ดให้เพื่อให้เด็กจะได้ไป work out ว่าฉันผิดยังไงแล้วฉันมาแก้นะคะอันนี้อยากฝากว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนั้นเมื่อเด็กเก่งขึ้นเราอาจจะเอาไอ้ตัวโค้ดที่เราให้แทนที่จะเขียนบนตัวหนังสือกำกับอาจจะไปเขียนที่มาร์จินข้างนอกให้เขาเลือกเองว่าถ้าในผิด3ข้อนั่นน่ะไอ้ตัวที่ฉันใส่ให้เนี่ยอะไรไปตรงกับอะไรแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเด็กเราเก่งแล้วเราก็อาจจะขีดเส้นใต้เฉยๆว่าเอาล่ะตรงนี้คุณผิดนะไปเลือกเอาเองว่าคุณผิดตรงไหนในลักษณะนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยเด็กให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าเราจะช่วยเขาสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นการทำให้เขาเกิดเซลฟ์คริติคอลขึ้นมาไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยค่ะ
1: Thank you อาจารย์ very useful tip to make our students more aware of themselves and their mistakes and being able to look at it rather than depend on teachers all the timeright? It's very good. It promotes learner autonomy and promotes critical thinking for yourself. Thank you for sharing that. So the next teacher, Ajahn Chusri Pinya. Oh, hello. How are you? So while we are setting this up on the screen, do you have a sore throat today? You can share.So you have Pratham 5, yes. So it's in your packet. There are several pictures with Doraemon and other cartoon characters, right? So this is a very different classroom. They're much younger. Okay, so let's see.
2: I taught them about free time and entertainment. And they like to talk about the cartoon.
1: Of course, yes.
2: At home, I don't have children. I don't watch.
1: What did they say?
2: Some word is, I think for Barbie without S. Because Mr. John at Bankin School, they teach English in Pratham 5 too. Mm.When I taught them, they talk lots of cartoon. I don't know.
1: So you were also learning from them, right?
2: Yeah.
1: That's great. You were learning from each other. Yeah. So now you know a little bit more about cartoons.
2: Yeah.
1: See? There you go. So, So this was about free time entertainment.
2: Yeah.
1: Your free time from studying. But you know what was good about that? You had them study during their free time. That's great. That's clever.
2: They usually watch on TV program.
1: Yes. See, that's clever. You use their what they like and use it as an activity.And they're learning without even realizing they're learning. Or using the language without realizing they're using the language. Okay. So what did you have them do in this exercise? What was what the...
2: Work in pairs.
1: Mm-hmm. Work in pairs. And what did they have to do?
2: They talk together. Mm-hmm. They ask and answer. Yeah.
1: What did they have to ask and answer? What were some of the questions they had to ask each other?
2: What, when you have free time, what do you like to do? They told me that I like to watch cartoon. Everybody like to watch cartoon. But last week, I

0: ต้องตอบแล้วก็ why do you like Barbie การ์ตูนที่เขาเลือกตัวละครตัวนั้นมาซึ่งเราอาจารย์เชได้คุยกันแล้วเราสรุปประเด็นว่าอาจารย์ทุศรีตอบว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ multiliteracy ในส่วนนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ culture ซึ่งพบว่าอาจารย์ทุศรีสารภาพเองว่าในฐานะเราเป็นครูโตหรือคงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการ์ตูนต่างๆก็ได้เรียนรู้จากเด็กไปด้วยว่าการ์ตูนมีตัวละครอะไรบ้างก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ multiliteracy เด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ culture เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะหลายๆชาติต่างชาติอีกส่วนนึงอาจารย์อัศวานีก็ให้ความรู้ให้ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวว่าอีกส่วนที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการ critical thinking ซึ่งผ่านคำถามที่ถามในข้อที่2ว่า why อาจารย์เชก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเด็กเล็กเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมหรือเสริมสร้างกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิดได้ใช้ความคิดในการเรียนการเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เชบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือการให้เด็กไปเขียนแล้วไปหาการ์ตูนเหมือนกับเป็นเรื่องที่เข้าสนุกสนานแต่ภายใต้หน้ากากของความสนุกสนานก็คือเขาได้เรียนไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เอาการ์ตูนมาเขียนแต่เขาจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นการเรียนเรื่องของภาษาก็ส่วนหนึ่งอาจารย์เชเพิ่มเติมว่าการที่ทำให้เด็กได้รู้จักคิดเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนภาษาซึ่งถ้าสำหรับเด็กเล็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าถ้าเขาใช้ต้องตอบเป็นภาษาแม่ก็อาจจะตอบได้มากกว่านี้ในตัวส่วนตัวดิฉันก็เห็นว่า2อันนี้ถ้าเราเอามาผสมผสานกันก็จะดีในแง่ส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาที่เป็นเรื่องของภาษาที่2คือภาษาอังกฤษซึ่งดิฉันเห็นว่าอาจารย์ชูศรีก็ทำได้ดีมากเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือที่ดูเขียนว่า now you can คือเด็กสามารถเรียน adjective ได้ก็เพราะฉันจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่เด็กตอบ because they are หรือ it is plus adjective it is fun อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะทำได้ด้วยการหลังจากที่เรียนสรุปประเด็นคำบทเรียนนี้แล้วอาจจะเปิดประเด็นเป็นภาษาไทยให้เด็กตอบมากขึ้นได้ว่าทำไมเขาชอบตัวละครนั้นๆเป็นการให้เหตุผลที่มากขึ้นเป็นการช่วยให้เด็กได้รู้จักคิดให้ลึกกว่านี้เพื่อไม่ต้องมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้แต่เป็นการเสริมแรงในส่วนของการสร้างความคิดต่อยอดเป็น critical thinking เพิ่มเติมค่ะค่ะ
1: Thank you All right we have a couple more teachers to share or a couple more teachers to share some student work so let us askteachers from Nakhon Sawan who talked about what they did with the global village I believe something with the global village I think
2: yeah
1: yes
2: from last section that we learn and we just back to the student and survey about how to use like a social issue nowadays and our survey we found that 90% use social network for my student and 75% that for entertaining and we hope that we talk to the student and we hope that we can encourage them how to use internet or social issue for study. So it's just so way. And for the colleague, my friend that we have discussed about it during lunchtime, and we all agree that this teacher, we have to change our teaching to support the student and how to use the social network. And I like all the friend or the colleague share us about that the student work and we get the idea because last week my student our student we have talked about how to be the good citizen and we get the idea to back to my student and to do something that to show like the video that we saw today is very interesting we hope to bring something to share you next time.
1: I'm sure you will. That's great. Thank you. So this was more based on a discussion and a survey with your students of how often and how much and what the reasons were

็มีหัวข้อหนึ่งคือว่านักเรียนเนี่ยมีโซลูชันที่จะ suggest ว่าอะไรแล้วก็ความเห็นเป็น group opinion นะคะเพราะนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่านักเรียนก็จะมา present นะมานำเสนอโดยเป็นหลายลักษณะบางกลุ่มก็นำเสนอเป็นในลักษณะเป็น debate นะคะการโต้วาทีแล้วก็บางกลุ่มก็นำเสนอเป็นในลักษณะการเป็น presentation ในลักษณะอื่นๆนะคะค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็

0: be assessed? What are some of the criteria?
1: ค่ะสำหรับแฮนด์เอาท์ที่2นี่นะคะที่กำลังฉายอยู่บนสกรีนอาจารย์เชเขาให้ประเด็นของการประเมินนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ลองเลือกงานของนักเรียนที่ท่านอาจารย์หลายท่านได้นำเสนอมานะคะแล้วก็ลองเลือกมาดูซิว่าเราควรจะประเมินในประเด็นไหนบ้างค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์

0: ายถึงว่าก่อนที่นักเรียนจะทำโปรเจกต์นี้นะคะนักเรียนได้ไปรวบรวมซอสต่างๆมานะคะหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะนำอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะทำโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ส่วน organization นั้นก็สำคัญนะคะว่านักเรียนนี้ต้องมี organization ที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแบ่งบทบาทกันในกลุ่มนะคะว่าใครทำอะไรใครเป็นหัวหน้าใครเป็นเลขาใครไปหาซอสต่างๆมาไปหาเท็กซ์มานะคะแล้วก็ broad knowledge เนี่ยก็หมายถึงว่านักเรียนเนี่ยนำ life experience เนี่ยเข้ามานะคะประยุกต์ใช้ในการที่จะทำโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างนะคะส่วน analytical intelligence ก็คือว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะข้อมูลที่ได้มาเพื่อที่จะมาสรุปทำออกมาให้เป็นผลงานได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่อง creativity นะคะว่ามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่าอย่างที่อาจารย์เอมุสาได้พูดถึงนะคะว่านักเรียนนอกจากจะนำเสนอผลงานในเชิงดีเบตแล้วอาจจะนำเสนอในเชิงการเป็นโรลเพลย์นะคะทำโรลเพลย์หรือว่าในเชิงการนำเสนอเป็นข่าวนะคะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวอะไรเช่นนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมาลงในหัวข้อ performance assessment นะคะซึ่งเราอาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าการทำงานกระบวนการนะคะการperform นะคะที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็รวมถึง problem solving skills ด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้ถ้าเกิด role play แล้วมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างนั้นนะคะจะทำอย่างไรวิเคราะห์ข่าวอยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรตรงนั้นก็เป็น skill หนึ่งซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เชบอกว่าการประเมินผลไม่ใช่การให้คะแนนแล้วก็จบนะคะเป็นการประเมินทั้งหมดทั้ง process ทั้งกระบวนการนะคะที่นักเรียนทำเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อที่มาทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะจนทั้งการนำเสนองานเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความถูกต้องของภาษาเท่านั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นการประเมินผลงานของนักเรียนได้ทั้งนั้นค่ะ
1: Thank you. Since we're heading toward the end of the session, I don't want us to forget about the assessment because we'll be doing more active assessment in the next session when more teachers bring in their work. We'll be actively assessing them and bringing up more ideas. Today we came up with accuracy, right? Creativity.Then originality, right, with some of the other criteria. And I know last series we talked about rubrics, right? We'll bring that back again. How can we transform our rubrics for evaluation of projects, group, portfolio, or performance? There is a little note in this document. And in the bottom, besides students' work,Besides measuring students, I think we should also evaluate ourselves as teachers constantly as we are trying to adapt to multiliteracies and how the 21st century brings new skills for us and for our students, right? So I think we have to assess ourselves too, how we can be better at guiding our students.And not just assessing ourselves, but also our school resources. Because sometimes we would like to give a long assessment, or we would like to give good feedback to our students, but sometimes our schools just want a grade. But there's so much more than just that grade, right? Because we have to explain why that student has that grade. So I think we have to evaluate what the school is providing for us, our resources, and then bigger is the community. So it's something to think about as educators that we can hopefully reshape the system for our students.
0: ค่ะเจนเชก็ทิ้งท้ายนะคะว่าไม่เพียงแต่เราประเมินผลงานของนักเรียนนะคะเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะนำนักเรียนนะคะผ่านโลกแห่งศตวรรษนี้ไปได้อย่างไรนะคะโดยให้เขาได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในหนังสือในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเพราะสมัยนี้โลกเล็กเหลือเกินนะคะจากเทคโนโลยีต่างๆครูก็ต้องอัปเดตตัวเองด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะ

0: รับความก้าวหน้าความทันสมัยนะคะของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เปิดใจนะคะว่านักเรียนก็มีความคิดของตัวเองเช่นกันมีเหตุผลของตัวเองเช่นกันก็ต้องยอมรับฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องตระหนักด้วยว่าได้ให้จัดหา resource ต่างๆนี้ให้มากพอที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโลกสมัยใหม่หรือยังนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะต้องเปิดกว้างนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะคะแนนเท่านั้นที่สำคัญนะคะคะแนนสอบไม่ใช่แต่ทั้งกระบวนการที่นักเรียนเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะคะเราต้องประเมินนักเรียนจากกระบวนการทั้งหมดขั้นตอนที่เขาเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: Thank you So as you head out today and plan for your next lessons I hope that you'll incorporate some of the new thingsthat you've discovered about yourself and your students today, and looking backward all the time so you can move forward better. And so these are questions to think about, answers to write down in the notebook in your head, and I look forward to receiving your students' work, hopefully on time. if not, please do just bring it in. But I do look forward to receiving it. You have my email, I hope, right? Okay, shay.sanchez@gmail.com. Thank you very much for your participation. คุณค่ะ Thank you.
0: ค่ะก็วันนี้ก็จบเซสชั่นที่4นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อย่าลืมนะคะที่จะส่งกันบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอความกรุณาส่งกันบ้าน1อาทิตย์ล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะออกอากาศนะคะสำหรับตอนที่5ค่ะแล้วก็อีเมลของอาจารย์เชน่าจะมีแล้วนะคะ shay.sanchez@gmail.com นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากที่โรงเรียนมะเกงบนหัวหินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่กรุงเทพนะคะที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนหวังว่าจะพบกันอีกคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Critical Reading and Assessment in Online Work ในชุดซีรีส์ Establishing a Culture of Achievement Multi Literacies in DELT Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนวันนี้เรามีคุณเบมอนจากสถานทูตอเมริกามาร่วมในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้และวิทยากรประจำวันก็คืออาจารย์เชซานเชสค่ะ Welcome you all to the distant video conference English language teacher training program onCritical Reading and Assessment in Online Work, organized by the Distance Learning Foundation, with kind support from the Regional English Language